0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด
4: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแท่งของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิต

0: ิดว่าติดนี่มีวินัยมือนี่เริ่มเลย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
6: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับที่สวทจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับ 13:00 น.-14:00 น.นะครับพบกับวันอังคารนะครับเรื่องเล่าของการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับติดตามกันได้ทุกวันอังคารนะบ่ายโมงหอดบ่ายสองนะครับก็แนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพนะเรื่องของกุมหวานกุมยากุมสมุนไพรนะครับเป็นช่วงของเสียงชุมชนคนอีสานนะครับ13:00 น.นะครับช่วงแรกก็จะนำเสนอปัญหาสุขภาพนะครับกับกลุ่มที่มีปัญหาโรคโลหิตร้อน นะโรคโลหิตร้อนนี่ก็เกิดขึ้นเพราะหลายปัจจัยนะครับความร้อนนี่บ่แม่นว่าเฮาสิเอาไปต้มไฟหรือสิเอาไปเฮ็ดจังอื่นได้ความร้อนในร่างกายความร้อนของโลหิตนะมันเกิดขึ้นเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับนั่นก็คือกลุ่มไทรอยด์นะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่เกิดจากภาวะโลหิตจางนะคาราซิเมียนะครับกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีภาวะความร้อนในร่างกายบ่เป็นปกตินะร้อนหลายนะครับร้อนในที่นี้หมายถึงว่าอุณหภูมิสูงมากกว่า37 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือคนปกติในหลักของการแพทย์แผนไทยนะครับการแพทย์แผนอื่นเกิน 37.5 นะความร้อนเหล่านี้จะสะสมนะครับตั้งแต่น้อยจนอายุณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะจากกรรมพันธุ์กลุ่มโรคหิตจางกลุ่มคาราซีเมียกลุ่มน้ำเหลืองบอดีนะครับจากพ่อจากแม่นะครับก็จะสะสมนะครับกลายมาเป็นเฮาหรือคนไข้ในปัจจุบันที่เป็นกลุ่มโรคหิตร้อนหรือกลุ่มที่มีภาวะกำเดาสูงนะรวมไปถึงกลุ่มเบาหวานนะครับกลุ่มที่เกิดการอักเสบง่ายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไทรอยด์นี่ก็สิฮ้อนนะครับฮ้อนหลายๆก็กระทบกับภาวะการเต้นของชีพจรกลุ่มไทรอยด์ก็สิหัวใจนี่เต้นบ่เป็นปกติคือกลุ่มคนอื่นๆทั่วไปมักสิเต้นเร็วนะครับคันปกติคนอื่นเต้นประมาณ80 ครั้ง 90 ครั้งต่อนาทีนี่ไว้ผู้ใหญ่กลุ่มโรคไทรอยด์กลุ่มโรคหิตร้อนแล้วนี่ก็สิเต้นแห้งกว่าอาจจะ90 ครั้งถึง 100 ครั้งนะถึง110 ครั้งต่อนาทีนะครับมักสิพบเคสโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโลหิตจางเป็นไทรอยด์แล้วก็ควบคุมอาหารบ่ค่อยเป็นปกตินะแล้วก็พักผ่อนบ่เพียงพออันนี้ก็จะกระตุ้นเฮ็ดให้ร่างกายเกิดความห่อนแล้วก็เกิดภาวะหัวใจเต้นแห้งเต้นเร็วนะครับสะสมนั่นๆก็กลายเฮ็ดให้เกิดร่างกายเจ็บป่วยนะครับกระทบกับธาตุดินกระทบหลายๆบางคนกับผอมแห้งแล้งน้อยผิวค้ำผิวกำนะครับบางคนการกระทบหลายๆเกิดล่มในร่างกายเกิดอาการตัวบวมนะหรือยังไงก็คือไทรอยด์อ้วนนะครับหรือบางคนกระทบหลายๆก็เฮ็ดให้เกิดภาวะตานะมีความห่อนเฮ็ดให้ความดันในตามากขึ้นก็เฮ็ดให้ตาปูดตาโปนนะบางคนการกระทบบริเวณต่อมไทรอยด์อยู่บงข้อนะกระทบหลายๆก็เฮ็ดให้ข้อนี่ไข้โตขึ้นเกิดอาการบวมข้อโตนะครับนี่คือกลุ่มที่มีภาวะโลหิตร้อนหรือกลุ่มที่เกิดจากกำเดาหรือแบบง่ายๆคือไทรอยด์ผิดปกตินะครับในหลักการแพทย์แผนไทยกติไซนะครับการดูแลคนไข้ก็คือ 1. ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพก็คือดับความห่อนลงโดยการ 1. ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอห้ามนอนเกิน4 ทุ่มนอนเกิน4 ทุ่มไปแล้วหรือเกินตั้งแต่ช่วง4 ทุ่มไปนี่มันก็จะเกิดความห่อนตลอดเกิดการอักเสบตลอดโรคก็จะบ่เป็นปกตินะครับกลุ่มนี้ก็สิหายยากนะครับเพราะพฤติกรรมการพักผ่อนบ่เพียงพอนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของภาวะที่เฮากินอาหารแสลงเป็นตัวกระตุ้นนะกินกระตุ้นพวกเครื่องดื่มพวกเหล้าเบียร์นะครับพวกของมักดองนะครับพวกอาหารปลาบ่มีเฮ็ดเราเนี่ยก็จะกระตุ้นเฮ็ดให้โลหิตเฮาฮ้อนนะฮ้อนแล้วก็เกิดการอักเสบนะครับกระทบกับต่อมไทรอยด์นะอาการโรคก็สิบ่ดีขึ้นนะครับอ เรื่องที่3ก็เรื่องอารมณ์นะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์บ่ค่อยจะเป็นปกติตัวนี้ก็กระตุ้นโรคนะนี่คือหลักของกลุ่มไทรอยด์นะซึ่งคันมีตัวแปรเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนนะครับเรื่องอารมณ์ก็สิบ่หายดีเป็นปกตินะครับอีกอันนี้ก็คือเรื่องของอากาศนะอากาศนะครับโดยเฉพาะกระทบกับอากาศร้อนในช่วงฤดูกาลนี้นะครับท่านกระทบมากๆสะสมนั่นๆก็ก่อให้เกิดความห่อนนะบางคนก็กลายเป็นสโตกนะไม่อย่างว่าสโตกก็คืออาการสอดเลือดสมองแตกตีบตันเพราะสะสมความห่อนในร่างกายนะวิธีการดูแลง่ายๆก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็พยายามกินน้ำนะครับให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะเพราะน้ำจะเป็นตัวดับความห่อนของโลหิตนะเมื่อนึงก็2ลิตรถึง3ลิตรต่อวันนะครับคันผู้หญิงกับประมาณ2ลิตรคันผู้ชายก็3ลิตรคันตัวพร้อมแห้งเล็กน้อยก็ลดลงนะครับคันตัวใหญ่น้ำหนักหลายก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนสมุนไพรที่ดับความห่อนได้ดีแล้วก็ในตำรับยามักจะใส่ก็คือแก้มจันแดงนะแก้มจันแดงได้จากต้นจันผานะครับส่วนมากก็จะได้กับมูลนะครับทางเมืองที่มีภูเขาได้หลายนะครับ043-236-726สำหรับเบอร์นาไม้นะครับเบอร์นาไม้ท่านใดอยากปรึกษากับกิ่งกลางสอบถามได้เป็นรายการสดนะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าเบาตู่นะครับสุดหลอกคอนโทรลเสียงใสปิ้งใสแก้วแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับฟังจากจังหวัดไหนนะครับจากบุรีรัมย์จากโคราชนะครับขออนุญาตรับสายนะครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณหมอว่าจะถามว่าเป็นเสลียดเนี่ยมันขึ้นต่ำข้อแม่เนี่ยพิชิต
0: เป็นเสลียดเป็นเสลียด
1: จ้า
0: เป็นเสลียดเนี่ยมันกลางคืนเหนียวติดข้อ
1: เหนียวเหนียวน่ะ
0: ครับก็ปกติค่ะมีอาการเสลียดเหนียวติดข้อนะครับคุณยายโทษจากจังหวัดไหนครับ
1: จากหนองอำเภอหนองเลีย
0: จังหวัด
1: ขอนแก่นเฮานี่หรอ
0: ขอนแก่นเนาะคันคันปกติแล้วคันเป็นตำรับยาให้ใช้ยาประสาทมะแว้งไปร้านเซเว่นก็จะมีขายซองน้อยๆดอกนะครับซองน้อยๆเฮาเอามาจัก2เม็ดแล้วก็ซื้อยาเขียวใหญ่ยาเขียวใหญ่จัก3เม็ดนะผสมกับน้ำห้อนกินไม่ๆกินจักเครื่องแก้วนะประสาทมะแว้ง2เม็ดถึง3เม็ดยาเขียวใหญ่กับ2เม็ดถึง3เม็ดผสมน้ำห้อนร่วมกันกินจักเครื่องแก้วก้อนจิบไปเรื่อย
1: ๆกินเวลาใด
0: กินเมื่อมีอาการเมื่อนึงเฮากินจักตอนเที่ยงกับก่อนนอนครับ
1: เป็นยามขึ้นดับมือขึ้น
0: ก็เป็นยามขึ้นกินก่อนนอนครับกินก่อนนอนก็เอายางละ2เม็ดประสาทมะแว้ง2เม็ดยาเขียวใหญ่2เม็ดผสมกันกับน้ำห้อนกินก่อนนอนครับแล้วก็งดของมันๆทอดๆงดของแสลง
1: หมดตัวครับนี่จะเที่ยวว่ากินกับบักขามกับบักเขียพวกนั้นนะกินเวลาใด
0: ก็กินก่อนนอนครับตัวนี้ดับพิษท้อนนะบำรุงสุขภาพ
1: มันบ่ทายนอนบ่หลับนะ
0: อ๋อคันบ่ทายบ่ได้ครับห้ามกินเครื่องแอลกอฮอล์กินลองเฮ็ดให้ทายอาจจะเกิดจากการขับถ่ายผิดปกติครับคุณย่าต้องเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายมันเป็นปกตินะ
1: ว่ามันกินเครื่องแอลกอฮอล์ที่จะเนาะ
0: มะแมนครับคนละอย่างเครื่องแอลกอฮอล์มันแก้ไขนะครับคนละอย่างนะครับปวดแขวไปใส่ยาท่าค้างสิมันคนละเรื่องนี
1: ่
0: ครับขอบคุณครับ
1: อันนั้นเด็กอันใบบัว
0: ใบบัว
1: ที่เขาจำนั่นแหละกินจากมันจากเวลาก
0: ินกาทันมีความห่อนก็ใส่ใบบัวบกครับกินตอนเที่ยงครับกินตอนเที่ยงได้ครับบัวบกปั้นใส่ครับบักเน่าจะเคืองหน่วย
1: นั่นได้เจอไปแล้วแต่ว่าคุณหมอนี่เราบอกฉันไม่ได้ถามว่าท่านที่กินเจียกไฟล้าสนอก
0: อ๋อกินเมื่อเฮามีอาการห้อนในมีอาการซ้ำในครับมีอาการวิ่นเวียนพักหนอกโมบกครับกินให้มันถูกกระโหลก
1: ไม่จะมองตีต
0: ั
1: ว
0: เป็นร้ายต้องปรึกษาคุณย่าจะไปหายากินเองครับ
1: ต้องหมอละไปมาหาหมอคนเชี่ยนเพิ่งจะหายยามันกินแต่ว่าฉันจะถามเรื่องได้ยินคุณหมอว่าใบบ
0: ุ
1: บแ
0: ข้
1: งขาอ่อนแรง
0: นี่
1: เน
0: ี่ยมันบ่ได้ครับคนละยางกันครับคนละเรื่องกันคุณย่าสิเริ่มใส่ยามั่วแล้ว นะครับคนละอย่างบวบบวบบวบมันเกี่ยวกับบำรุงสมองบำรุงหัวใจครับโอเคเนาะคันนั้นใครลูกใครร้านปรึกษาโทรมาปรึกษาให้มันรู้เรื่องครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับกระทำให้ตั้งคำถามให้มันดีๆนะครับอย่าพยายามหาเอาสมุนไพรไปรักษากลุ่มที่มีอาการไล่ๆนะครับควรปรึกษาให้เข้าใจในเบื้องต้นนะทั้งเชษคุณย่าฉันมีอาการท้องผูกก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับให้ไม่เป็นปกตินะครับส่วนเครื่องกระห้อเนี่ยมันแก้ไขนะคนละเรื่องกันนะครับเครื่องกระห้อเนี่ยมันแก้ไขนะครับลดอาการไข้นะครับส่วนมะขามเปียกต่ำร่วมกันกับเพื่อที่จะกินง่ายนะไส้กระบักแข็งกับเพื่อที่กินง่ายเป็นกลุ่มยาอายุวัฒนะนะครับโมเมนต์มารักษาอาการโดยทั่วไปนะครับถ้ามีโรคอันใดอันหนึ่งก็ต้องรักษาให้มันถูกต้องตามหลักการแพทย์นะครับนะส่วนผักหนอกนี่ก็กินได้นะครับข้าวสีมากินกับปนกับแก้วก็ได้นะรับพิษห่อนนะครับโดยเฉพาะสรรพคุณผักหนอกหรือบัวบกกับบำรุงหัวใจนะครับบำรุงสมองนะแต่ว่ามันกินครั้งเดียวจะบำรุงเลยเด้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับ FC นะครับนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับติดตามก็ได้ทุกวันอังคารนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะโดยประมาณนะครับเมื่อกี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มปัญหาที่มีอาการเรื่องของโลหิตหลอดหรือไทรอยด์นะครับต่อมาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการออกห้อนโดยเฉพาะ FC ที่อยู่ทั้งบริเวณพญายสุดใจมั้งนะเราก็ได้ปรึกษาตั้งแต่ปีพูนนะครับปีพุทธศักราช68นะอย่างนี้เราก็อาการดีขึ้นนะครับย้อนใส่กลุ่มยาที่กระจายเลือดล่มนะออกห้อนหัวเข่าออกห้อนฝ้าเท้านะครับคล้ายๆกับ FC ที่อยู่ตลาดเจริญศรีเมืองทองนะอันนี้ก็เป็นคุณย่าขายผักเนี่ยขายทรงนะครับแล้วก็ออกห่อนนะครับกระไส้กุ้มประดงนะครับกุ้มยาประดงนี่ก็เอามาเข่าตำรับยากระจายเลือดล่มนะข้างบุรีรัมย์นี่ก็หายดีนะกินได้กับประมาณสักเดือนนึงต้องกินต่อเนื่องนะครับบางคนนี่กินยาสุดเดียวห่อเดียวได้10มื้อเศร้ากินบ่ได้นะต้องกินให้มันครบนะครับกินให้มันจบนะครับมันจะปรับธาตุมันจะบำรุงร่างกายแต่เหตุแห่งเลือดล่มเดินดีโดยเฉพาะคนที่มีอาการออกห้อนหัวเข่าออกห้อนฝ้าเท้านี่มักจะเกิดจากภาวะเลือดดำนะเส้นเลือดดำนี่มันแลนกับย้อนขึ้นมาจากปลายเข่าปลายตีนเท้านี่บ่ได้เป็นปกติกลับขึ้นมาสู่หัวใจสู่ปอดบ่ได้เป็นปกติมันก็จะสะสมเหตุให้เกิดภาวะเส้นเลือดขอดนะเส้นเลือดดำเกิดการอักเสบแล้วก็เหตุให้เกิดอาการปวดคอออกห้อนคอโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาโรครุมาตอยโรคเก้านะครับท่านก็ต้องใช้วิธีการกระจายเลือดล่มดับพิษห้อนนะทายของเสียออกนะครับทางระบบปัสสาวะทางระบบทางเดินอุจจาระนะนี่ก็จะเบาตัวลงนะกินแล้วก็สิโล่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประดงนะกลุ่มยาประดงส่วนมากจะพูดนะครับนะได้ทางสกลนครทั้งผู้พันทั้งเมืองขุนทั้งปากเซ่ทั้งคาแขกส่วนมากกะจินี่ทั้งคนหลายนะครับประดงนะกุ้มยาประดงนะครับเป็นเปลือกไม้ที่กระจายเลือดล่มได้ดีแต่การใส่ต้องระมัดระวังการใส่หลายก็จะเกิดอาการปวดเพราะยามันแห้งนะครับเอากลับขึ้นมากเกี่ยวกับปัญหาโรคเกี่ยวกับไตนะไตนี่ก็ไตไหวมันเคยเห็นเข้าไปเร็วนะครับการใส่สมุนไพรควรระมัดระวังนะครับบางคนก็มาถามว่าเข้าจะใส่กลุ่มสมุนไพรพวกหากบักฮวงเดบอนะครับหากบักฮวงนี่มันเป็นสมุนไพรที่กัดเด็กพี่น้องนะการใส่ต้องลองระมัดระวังนะครับมันกัดแห้งนะครับคือยังกับบักฮวงเข้านี่แหละขนาดแม่ข้าฝานบักฮวงอยู่นี่เมื่อเห็นว่าใส่ถุงมือมันก็ค่อยกัดไปเล็บจนกุ้น ฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะครับย่าไปเอามาเฮ็ดกินไปตะพื้นนะครับกลุ่มขับปัสสาวะซอยเฮ็ดให้ระบบทางเดินปัสสาวะดีๆก็มีอยู่หลายตัวที่ปลอดภัยประวัติหนึ่งจะเป็นตะไคร่ สองจะเป็นแกนกระโพดหรือสั่งกระโพดสามง่วงตาลเอาส้มนี่ย่างแล้วจะหยิบมือหนึ่งนะครับเอามาต้มกินร่วมกันสามอย่างซอยขับปัสสาวะเอทให้ระบบทางเดินปัสสาวะทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ปลอดภัยนะครับบางคนถามมาสีไส้หากบักฮุ้งเนี่ยบอกอันตรายนะครับมันกัดนะกัดแห้งเนี่ยมันเป็นอย่างนะครับกับบอนินัมนะครับร่วมโรคไตนะครับก็มีอยู่หลายระดับนะการที่เป็นโรคไตได้มันต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจย้อนเรื่องของอาการโรคนะบางคนมีโรคประจำตัวมีเบาหวานมีความดันมีไขมันสะสมมาตลอดเกิดให้ภาวะไตเสื่อมบ่สามารถควบคุมน้ำตาลได้บ่สามารถคุมความดันได้กินยาต่อเนื่องมันก็เฮ็ดให้ไตมันทำงานหนักจนเสื่อมอันนี้เขาก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่โรคเบาหวานแก้ที่โรคความดันน้ำแต่จงคอยมาแก้ที่ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะคือกลุ่มไตอันนี้คือการรักษาตามหลักของการแพทย์แผนไทยนะครับบ่มันจะมาเน้นเฉพาะเอาหากบักฮุ้งหากยังอื่นมาต้มกินแล้วอันนี้บ่ได้นะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เห็นผู้ละคนไปได้สูตรมานะจักได้น้ำมาผู้ใดนะก็มาถามนะครับกับบ่แนะนำนะครับคันไส้ๆก็ไส้นี่แหละตะไคร้แกนข้าวโพดง่วงตาลง่วงตาลก็คือเป็นต้นตาลตัวปู่ที่มีแต่ง่วงนะกลุ่มนี้มักเขาจะเอาไปเฮ็ดน้ำตาลน้ำตาลในบักน้ำตาลปี๊บนะเขาก็เอาตัวนี้แหละเอามาต้มนะมันจะออกหวานๆหอมๆต้มกินนะครับขับปัสสาวะได้ดีนะครับ043-236-726
2: สวัสดีคร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณหมอ
0: สวัสดีครับ
2: ผมอยากถามว่าไอ้หูเป็นน้ำออกมาเนี่ยสมุนไพรอะไรที่จะกินดูแลรักษาได้บ้างครับผม
0: โอ้ขันมันเป็นอักเสบมันอักเสบขันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำในหูแล้วก็เกิดการอักเสบแนะนำไปหาหมอหูจมูกปากหมอเฉพาะทางดีกว่าครับขันเขาจะกินกับควบคุมเฉพาะเรื่องอาหารในจะกินพวกอาหารมักดองครับขันมีน้ำออกมาเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วต้องไปเบิ้งครับว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนเกิดเป็นฝีบ่อหรือเกิดเป็นการเป็นแผลในรูหูในโพรงหูเนาะเนี่ยมันต้องหาเหตุก่อนมันเกิดจากหยังเป็นฝีบ่อหรือเกิดการอักเสบหรือแก้วหูมีปัญหาบ้องสิเนี่ยครับแนะนำไปตรวจก่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็เท่ากับควบคุมอาหารจะกินพวกของมักดองครับพวกปลาล่ากาปิประมาณนี้แล้วก็พวกอาหารที่มันแปรรูปควรงดนะครับแนะนำไปตรวจก่อนครับอย่าไปหาไม่กินเพราะว่ามันเกี่ยวกับหูกับตาอันนี้เนี่ยถ้าขันลดเรื่องอาการนักเสพก็พยายามกินพวกผักพื้นเมืองลดจืดลดขมต้มลวกกินอันนี้จะดับความห่อนได้แต่จังไรก็ต้องไปตรวจก่อนครับไปเลย
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณหลาย
0: ครับบางอย่างต้องอยู่ในรับความปลอดภัยเลยครับนะโมเมนต์ว่าจะไปเอานั่นเอานี่มันหยอดใส่หูไม่ได้เลยครับติดเชื้อนะโดยจะมองหูหูเข้านี่ครับสมองกับกะโหลกเฮาเนี่ยมันห่างกันบ่มากเด้การติดเชื้อการเกิดการอักเสบมันจะอันตรายนะมันจะมีขอยกเว้นนะครับ043-236-726 ครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับจากไหนครับ
2: จากท่าพาครับผมอยากถามคุณหมอว่าไอ้ยาที่ว่าเป็นใบล่างจืดน่ะเฮาเอาไอ้เฮาใส่หยังเนี่ยผมจําคุณหมอว่าบ่ได้ไม่ได้หมดนะ
0: จะ
2: แต่ว่าผมฉีดยาคายาคายุ่งน้ำหมอไปหน้านี่ไหมผมอยากขับสารพิษออกจากร่างกายไม่มีใบยังไงคุณหมอ
0: ก็หนึ่งมันจะมียุ่งหาใบหนึ่งใบร่างจืดหาใบสองใบปักหน้าหาใบสามตะไคร้สามใบเตยหาใบสามย่างนี่หาใบสุดท้ายนี่ครับครับบอกข้างเงี้ยวก็คือตะไคร้หัวจิ้งไข้สองต้น
2: อ
0: ันนี้เขาต้มกินครั้งละแก้ว2เวลา3เวลาแล้วที่นี่ใบล่างเจอเท่ากับต้มอีกส่วนหนึ่งต้มได้หลายแล้วเขาก็อาบก้อนอาบก้อนแล้วก็อาบหลังช่วงสัมผัสเนี่ยเขาก็ล้างน้ำล้างมืออันนั้นคือส่วนอาบให้นอกเนี่ยส่วนกินก็คือมีอยู่4อย่างกินครับการกินนี่เขาขันเขารับพิษมากกว่ากินจัก3มือถึง5มือกับพ่อแต่ว่าขันบ่มได้รับพิษเขาก็บ่ต้องกินอันนี้คือพิษทุกอย่างพิษจากยาขามาแรงพิษจากเหล้าพิษจากยาเสพติดพิษจากยาเคมีหรืออันอื่นที่เขาไปฉีดมากพวก1 2 3 4 5เข็มน่ะ ท่านก็ฉีดอย่างนี้5วันถึง7วันครั้งละครั้ง
2: อ๋อร่างเกลือ5ใบ
0: ครับ
2: หลักไปเตย5ใบ
0: ครับ
2: ใบไข
0: ่ใบบางเน่าใบบางเน่า
2: อ๋อร่างเกลือ5ใบใบบางเน่า5ใบ
0: ใบเตย5ใบ
2: ใบเตย5ใบมีซ้ํานี่ที่คร
0: ับตะไคร่2ต้น
2: อ๋อตะไคร่2หัว2ต้น
0: เอาทั้งหากทั้งเงาร่างนี้ดีต้ม
2: ต้มอาบสิครับนี
0: ่ต้มกิน
2: อ๋อต้มกิน
0: ส่วนต้มอาบเอาแต่ร่างจืด
2: โอ้ส่วนต้มอาบนี่เอาแต่ร่างจืดเน
0: า
2: ะ
0: แยกให้ออกต้มอาบเพราะอาบหลายๆเสร็จน้ำแข็งน้ำขาแยกให้ออกอันนึงกินอันนึงอาบกันคนนี้เขียนว่าฉีดยาเพราะมันปิวใส่ไงใส่หูใส่ตา
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ
2: ครับขอพูดได้ครับคุณหมอครับ
0: ครับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: การถอนพิษนะครับถอนพิษดีๆนะครับนะสำหรับผู้ที่อยากถอนพิษนะก็เอามาต้มนะต้มต้องต้มนะครับตะไคร่ร่างจืดใบบักเน่านะครับใบเตยนะครับตะไคร่นี่2นะครับยังเอื้อนนี่หาใบเตยหาใบบักเน่าหาใบร่างจืดหาใบนะต้มนะใบร่างจืดนี่ถอนพิษแก้ไขใบบักเน่านี่แก้ไข้เพ้อคั่งนะอาการเวียนโค้งเข่งนี่ใบบักเน่าดีนะครับส่วนใบเตยนี่บำรุงหัวใจนะครับกรณีที่เฮารับพิษอาจจะมีปัญหาหัวใจเป็นเต้นบ่เป็นปกติเต้นแห้งนะมันก็จะซอยเรื่องของบำรุงหัวใจไปในตัวส่วนตะไคร่นี่ครับปัสสาวะนะครับพิษก็มากกว่าครับออกทางเหี่ยวนะครับส่วนเงาส่วนต้นมันก็จะบำรุงธาตุบำรุงธาตุก็คือบำรุงสุขภาพ4ตัวอย่างนี่4ตัวเนี่ยมิกร่วมกันแล้วก็ได้ยาดีนะหลายคนย่ายหนึ่งกับตู้หนึ่งเรากินแล้วรับผิดมากแล้วก็เซ่สงอกสงแงกนะเวียนหน้าเวียนหลังโค้งเข่งนะย่างในกับขาอ่อนแล้วก็ต้มกินถอนผิดถอนผิดแล้ว 2-3 มื้อแล้วก็มีแห้งเข่งบ่รู้ฟังอยู่บ่กันฟังอยู่ก็โทรมาบอกหมู่นําแน่เบอร์นี่ก็043นะ236 726นะครับ043236726นะครับส่วนผู้ที่จะคุยหน้าไม่กับ043นะครับ236726นะครับยาอันโทรมาทั้งมือถือเด้อกันโทรทั้งมือถือมันคุยกันบ่ได้นะครับโทรมาเบอร์หน้าไม่นะครับ043236726นะครับบ่ได้ก็จังค่อยโทรมาเมื่อหลังนะครับนะครับสิให้รับ2ทาง3ทางมันสิคุยกันบ่รู้เรื่องนะให้มีสตินะครับให้มีตั้งคำถามให้มันตรงประเด็นนะครับถามเฉพาะส่วนที่จะคุยนะครับบ่แม่นถามไปตะพื้อตะพื้อเด้นะครับผู้ละคนอยากเศร้าหลายอันนั้นก็สิกินอันนี้ก็สิกินนะครับคือยังแต่งเครื่องแต่งตัวนี่ล่ะนะท้องอยู่ข้อก็สิใส่ท้องอยู่หูก็สิใส่ท้องอยู่แขนก็สิใส่ท้องอยู่นิ้วมือก็ใส่ท้องอยู่ขาก็สิใส่ก็ไปมากก็เลยย่างบ่ได้ย่อนใส่ท้องหลายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
2: น้ำกระท่อมมันก็มันกินตุ้มอยู่ไปยังบ่ครับ
0: กระติดยาเสพติดแล้วครับก็ส่วนมากก็สิบ่ได้รับบ่ได้นอนครับ
2: มันมีแนวอื่นบ
0: ่กินเพื่อหยังครับประเด็นกินเพื่อหยัง
2: ทำงาน
0: กินทำงานครับกินทำงานก็ใส่ตะไคร่ใส่ใบเตยใส่ใบบักเน่าไปน้ำได้ครับแต่การกินยามันมันก็สิเป็นยาเสพติดนะกินได้ละก็สิบ่ยิ้มเข่าเอาไปมากก็เฮ็ดให้ระบบไตพังเฮ็ดให้กระเพาะพัง
2: กินประจําเป็นหยังบ่คร
0: ับ อันไหนก่อ
2: กินประจําเป็นหยังบ
0: ่ก็เป็นอยู่ครับส่วนมากก็เป็นยาเสพติดมันก็บ่แม่นยาบีบันไดครับ
2: กินได้เฮากินได้แค่กินได้แค่อย่างเดียวเลยบ่ว่าสิกินแบบกินมั่วนะ
0: ก็นั่นล่ะก็ยังมาก็ใส่ตะไคร่จะฟังให้เข้าใจบ่บ่แม่นมาเกิดขึ้นมามีแต่กระท่อมมีแต่กระท่อมอันเนี้ยก็บ่ได้กินตะไคร่มันจะบำรุงธาตุก็ใส่ลงไปบ่ได้ผิดกฎหมายเด้มาตรา8มาตรา9บ่ได้ผิดเจ้าเข้าใจบ่ฟังให้รู้เรื่องตะไคร่มันจะคอยซับครับผิดเข้าไปแล้วก็ใส่ลงไปจัก2ต้นใบเตยมันแก้อาการหัวใจบ่ดีก็ใส่ลงไปจัก5ใบใบบักหน้ามันแก้เงื้องงาก็ใส่ลงไปจัก5ใบก็ต้มใส่ใบตะค่อมมันบ่ผิดกติกาเด้แต่ว่าเจ้าเฮ็ดบ่ถูกกันต้มกินอย่างเดียวเข้าใจเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับ
2: คร
0: ับบางคนก็สิเอาแต่ยางเดียวนะครับนะให้มันเป็นคณะนะครับถ้ามาสมุนเจ้ามีสมุนมาบอคือยังกับทีมฟุตบอลนี่ล่ะนะเขาเล่นกันกับจักคน12คนต้องทำอาจารย์นภัทรน้ำสีฐาน พราะมันจะเตะฟุตบอลผู้เดียวดินะครับสมุนก็คือทีมนะสมุนไพรก็ต้องมีทีมสมุนไพรนะครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ในการเฮ็ดแนวอยู่แนวกินให้มันถูกกับร่างกายเจ้าของนะการวัดยางนั่งกับยานั่งยังเดียวกินเบิดปีเบิดศาสตร์จนเหลืองมันเป็นขึ้นยังขึ้นเหลืองมันเย็นเกินนะครับมันก็เลยบ่ได้ผลนะ043-236-726สำหรับผู้ที่จะครับเชิญครับ
3: ยาทายยาขับทายนี่ผมกินหลายมื้อได้บ่คะ
0: คันเฮาบ่ทายเฮาก็กินหลายมื้อได้แต่ว่าบ่มีไม่เบียกมีงานอยากทายก็กินอยู่เบิดมื้อตัวครับ
3: ได้ยื่นบ่คะ
0: ต้อง
3: ค่ะแล้วหนูถามอีกอย่างนึงแ
0: หน่
3: หนูเป็นแบบมื้นตาแล้วเป็นหนักๆตามื้นบ่ค่อยขึ้นมั้ยคะ
0: ห่วยคันแบบนั้นมันเกี่ยวกับภาวะเกี่ยวกับระบบประสาทของตาต้องไปตรวจนะคันมีโรค
3: เข้าไปตรวจแล้วหมอว่าเป็นนั่นเป็นต่อเนื้อกับตาแห้ง
0: มั้ย
3: คะ
0: โอ้ก็ในความฮ้อนหลายความฮ้อนหลายเจ้าต้องกินของคิดหลายจะมีโรคประจําตัวบ
3: ่มีไขมันในเลือดสูงอ่ะ
0: เออมันอาจจะเกี่ยวกับตรงนั้นเกี่ยวกับยาน้ําเกี่ยวกับของอยู่ของกินเฮานํามันฮ้อนแห้งมันก็เฮ็ดให้เกิดความแห้งบางคนน้ำในตาบ่มีต้องใช้ยาหยอดตาแทน
3: ค่ะแม่นค่ะใช้ประจํา
0: บางทีบางคนขันหยอดไปหยอดมามันจะมีน้ำน้ำร่างตาน้ำหยอดตามันมีพวกกลุ่มสารกันบูดเขาก็จะใส่แบบไม่มีสารกันบูดอันนี้พี่มีหลายเคสมันกินยาแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็แข็งแรงไม่ต้องมาตรวจว่าเกิดจากปัญหาไหนแน่เกิดจากพฤติกรรมการกินของแสลงดูบ่เลิกบ่ย่อมเลิกบ่ย่อมเศร้าสินะกินแม่งกินอึ่งกินกบกินเขียดของมักดองกินดูกินซิมว่าซิมควายมุนี่แห่งเกิดโรคคักแล้วก็ทายเนี่ยอันพักกลุ่มพักลวกพักต้มว่ากินเด้กลุ่มนี่ก็เลยในขี่ยากทายยากโรคอุจจาระธาตุพิการโรคขี่เต็มท้องโรคขี่สังพิการแล้วแต่จะเรียกมันก็ได้เกิดความฮ้อนความฮ้อนแล้วก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับแล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายเกิดความฮ้อนเฮ็ดให้ตาแห้งนี่แหละคือสำคัญเรื่องอาหารการกินพะย่ำกินน้ำให้ได้สัดส่วนที่พ่อหมอมื้อนึงกินน้ำได้พอ2ลิตรบ
3: ่ประมาณพออยู่ค่ะ
0: เออคันพออยู่เขาต้องกินพวกผักหลายๆผักพื้นเมืองพวกผักปุ้งผักกระเจี๊ยบเขียวผักกระสังพวกเนี่ยเอามาต้มทุ่มพวกมีเมือกเอามาต้มกินดูๆ
3: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับอันนี้คือกลมที่มีภาวะความห่อนนะขอบคุณหลายๆนะครับขออยากตั้งสายนะครับ043-236-726นะพระคนห่อนหลายเด้ครับห่อนจังไดหมอสงวนห่อนในส้วงห่อนในโตนี่ล่ะนะพระคนปากแห้งข้อแห้งนะเสียงแหบๆว่ามันเสียงพี่เป่า
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีครับ
4: คุณหมอคะ
0: ครับ
4: ถามคุณหมอว่าพักต่างๆที่ฉันกินประจำนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเดี๋ยวสิไล่ให้ฟังเด้อค่ะคุณหมออันไหนน่ะมันเป็นอันตรายคุณหมอให้บอกให้ฉันหยุดกินเด้อค่ะ1ตะไคร
0: ้ครับ
4: กระชาย
0: ครับ
4: ตะเกียบเขียว
0: ครับ
4: กระเทียม
0: ครับ
4: ชาพู
0: ครับ
4: ตำลึง
0: ครับ
4: มะระกินก
0: ครับ
4: ผักกาดขาว
0: ครับ
4: รากแป้งแตงกวา
0: ครับ
4: แล้วก็ผักทอง
0: ครับ
4: มันเทศ
0: ครับมีอีกบ่เจ้าผู้จักเพลงอันของเทพพรเพชรอุบลบ่อ๋อ
4: บ่อันบ่ได้ฟังแหม
0: ฮะอ๋อเจ้าต้องฟังคั่นเจ้าบ่มีความรู้ลึกนี่เจ้าไปนั่งฟังเด้อเทพพรเพชรอุบลของแซ่บคนอีสาน
4: คนอีสานบ
0: ่เออจบฟังให้มันเข้าใจฟังจัก10มื้อ10ขึ้นนั่งฟังอยู่หั่นล่ะแล้วพิจารณาตั้งสมาธิฟังให้จบ
4: มันมีอันตรายต่อไต
0: บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเจ้าฟังให้จบเจ้านั่งฟังพิจารณาพระยาเทพพรเพชรบุญแล้วเป็นศิลปินเด
4: ้
0: ไปฟังแล้ว
4: ท่าน
0: นั่นล่ะไปฟัง
4: โรคที่ไอ้ทั่วปรึกษาคุณหมอมันดีขึ้นแล้วค
0: ่
4: ะ
0: ดีแล้วนั่นล่ะเจ้า
4: ทำย่างไม่เศร้าก็กินไอ้ปลาเน่ากับไอ้น้ำผึ้งแพ้แล้วค่ะ
0: ครับบะหมี่เหรอครับพวกนี้ผักพื้นเมืองธรรมดาครับ
4: ผักพื้นเมืองนั่นล่ะค่ะฉันบ่ค่อยกินผักไอ้ที่มีสาร
0: ครับกินได้ครับเบื้องต้นผมแนะนำไปฟังเทพพรเพชรอุบลฟังให้เข้าใจจักสิบมื้อทุกอย่างนี่กินได้
4: จังบ่เบิดมันจำบ่ได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวสิ เดี๋ยวคือพอติดโทรหาคุณหมอมือลังเนาะค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
4: คุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
0: พลละคนคืดหลายเด้คืดไปคืดมากคืดมากคืดไปสิเขาป้านี่โอ้ยเจอสร้างโอ้ยสิเจอเสือบ่เนาะโอ้ยสิเจองูบ่เนาะโอ้ยสิมีแนวกินบ่เนาะคืดเด้คืดความคืดนะอันนี้เขาเรียกว่าคืดคืดหลายคืดไปคืดมากก็เลยบ่ได้เห็นหยังเด้นะคันสิไปข้างหน้าคืดหน้าคืดหลังเนี่ยเฮาอยู่กับธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์ปลอดภัยนะครับคันว่าพอใจเปิดฟังเทพพรเพชรอุบลเนี่ยเทพพรเมืองเพชรอุบลนะของแสบอีสานกินได้เบิดครับยกเว้นกินมักย่องอะไรนะกินมักย่องนะกินบ่เลิกบ่แล้วกินบ่อยู่บ่เศร้าเท่ากับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไปตามฤดูกาลนะแล้วก็พิจารณาร่างกายสังขารเจ้าของนําแนวเฮานี่มันเป็นแนวบ่แนวขี้กระยืออะไรนะแนวขี้กระยือแนวโรคบ่ค่อยจะแข็งแรงนะเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวเป็นไส้นัดเดี๋ยวเป็นโรคอันนั้นเดี๋ยวเป็นโรคอันนี้นี่ต้องเบิ่งอาหารการกินที่มันแพ้นี่ส่วนมากจะเป็นพวกแนวที่มันต้องคล่ําพวกผักต่างๆของเมืองอีสานนี่บ่มีแนวมันผิดเด้นะครับคันมันผิดเพิ่นบ่ขายตามท้องตลาดนะตำรวจไปจับโหลดนะครับนะเช่นสิไปขายกัญชาอยู่ข้างใดข้างหนึ่งสมมุติเขาจับเด้อันตรายนะครับนะแล้วก็พวกผักต่างๆที่เฮาสงสัยนี่พ่อแม่พากินปลอดภัยยกเว้นอันนี้มันอันตรายในพวกของเข้มนะครับเกลือมื้อนี้กินน้อยๆอย่ากินหลายนะครับนะเครื่องปรุงแต่งอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารแปรรูปอาหารอายุนานคนกินจะอายุสั้นอันนี้ฟังให้เข้าใจอาหารอายุนานคนกินจะอายุสั้นพวกอาหารแปรรูปพวกกุนเชียงฮอตด็อกพวกแฮมพวกชีสพวกเนยพวกเนี่ยที่มันแปรรูปมักจะมีแนวแปลกๆผสมลงไปเพื่อป้องกันบ่ให้มันบูดมันเน่าเฮากินเข้าไปร่างกายก็สิบ่บูดบ่เน่าเนี่ยก็เกิดการอักเสบนะเกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายบางคนไปกินพวกใส่กอกอีสานใส่กอกที่มันมีสารนั่นสารนี่มีดินปะสิวมีของบ่อแลกมีนั่นมีนี่กินไปกินมาเฮ็ดระบบย่อยพังเกิดเป็นโรคหลายในลำไส้เกิดเป็นโรคมะเร็งเกิดเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นฝีในท้องเพราะกินของดิบของบูดของหยาบของเน่าพวกอาหารแปรรูปนี่สำคัญนะเอาคือพังขายอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของระบบการค้าการขายถ้าว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยกับสุขภาพแยกให้มันออกนะคืออย่างตะกี้น่ะเพิ่นพากินปลาดิบนะโอ้บักหน้าบีบใส่สุกแล้วว่าซั่นน่ะกินไปกินมากกับตัวเหลืองตาเหลืองนะครับเป็นโรคตับนะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับเพราะพยาธิใบเม็ดตับมันอยู่ในตัวของปลาปลาขาวปลาสอยปลาซิ่วน้อยนะกุ้งซิ่วมูนี่ติดไปน้ำเบิดนะครับกินเข้าไปแล้วมันก็ฝังตัวเด้มันบ่ได้จุดกระโพกได้บอกว่าใครสิไปเด้อในท้องเจ้ามันก็เข้าไปทางปากเฮาสะสมดารานักแสดงนะครับต่างๆมีเงินหลายๆก็มาแผ่ย่อนการกินกินปลาดิบนะกลายเป็นโรคมะเร็งถุงน้ำดีกลายเป็นถุงน้ำดีอักเสบกลายเป็นก่อนเนื้อไล่เอาไปมากจากกล้ามไงแข็งแรงผิวพรรณดีกระจ้อยกระแห่งกระดำกระคำย้อนกินของดิบสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสิงโตนะครับโอ้กินมาตั้งแต่น้อยนะตู้หนึ่งอยู่ทางหนองเรืออันนี้ก็กินข้าโค้งกินไปกินมาโมกินน้ำไปแล้วไปฟอกพยินตั้งแต่มกรากินนี่เหม็นมาจากข้างในนะครับเพราะว่าเนื้อมันก็ที่ย่อยแล้วมันก็หมักอยู่ในร่มใส่ถ้ามากินจนจนได้ไปเฝ้าพระอินทร์ว่ามันจินมือสองมือเลยครับจินตลอดนะจินตลอดนะครับนะจินตั้งแต่น้อยจนเฒ่านะกระมัดระวังเรื่องของดิบสำคัญแล้วก็สิ่งใดพอเข้าใจกับปรึกษาได้นะครับ043-236-726นะครับกลุ่มสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแมลูกอ่อนนะครับกลุ่มที่มีภาวะเลือดล้มเดินบ่ดีนะครับสมุนไพรที่ซอยเฮ็ดให้น้ำนมมีนะครับของสตรีที่คลอดบุตรใหม่นะครับส่วนมากก็ใส่กุ้มยาบำรุงโลหิตบำรุงน้ำนมนะครับหนึ่งในตัวยาที่ดีก็คือหากพ่วงพีหรือหากนมสวรรค์อันนี้เขามาสกัดด้วยการฝนนะครับฝนใส่กับน้ำห่อนนะฝนในการกินนะ อีกตัวหนึ่งก็คือกุมบับลุ่งโลหิตเนี่ยก็คือมากระทืบโลงอันนี้ก็ฝนคือกันนะฝนให้กินนะครับกินเศร้ากินแรงนะครับสติที่คอดบุตรน้ำนมมีน้ำนมกับซีมานะครับการที่น้ำนมมาได้ก็คือร่างกายของแม่ลูกอ่อนหรือหญิงให้น้ำนมเนี่ยนะครับก็ต้องมีภาวะร่างกายที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินน้ำนะครับบางคนมีแพ้อาหารบางชนิดเช่นแพ้ข้าวกั้มข้าวกั้มนี่เป็นข้าวที่อันตรายครับแม่ลูกอ่อนครับกลุ่มที่เป็นโรคร้ายนะควรระมัดระวังนะครับอย่ากินแต่ว่าหมอสำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงผู้ต้องการวิตามินผู้ต้องการพลังงานอันนี้กินได้ดีข้าวกั้มนะครับสวัสดีครับ
5: เงินบ่จ้า
0: ครับผม
5: โอ้ยยายจะขอปรึกษา
0: คนวิดีโอจักหน่อยคุณยายมันสะท้อนโทษจากใส
5: โทษจากกันตำบลบ่ใหญ่จ้า
0: ครับเชิญครับ
5: อันยายออกห้องกันกิน
0: ครับ
5: ป้ากิน
0: ครับ
5: แล้วก็ส่วงใต้ลงไปออกห้องไหมจ้า
0: โอ้อันนี้มันเกี่ยวกับเคยกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทบ่แอวลันบ่
5: ตะเคียนถ้าขาบ่เกิ่งปานใดล่ะจ้า
0: อืมครับถามมาจังไหนครับ
5: ถามว่ามื้อนั้นบ่ว่ายังออกห้วนขาออกห้วนตีนนี่กินหยังก่อนยายฟังบ่ทันว่าคือจังว่าเจ้าของง้อกับหยังก่อ
0: มันบ่แม่นแล้วมั่วแล้วคุณยายมั่วแล้วจ้าอันเครื่องกับห้อมันแก้ไขนะแก้ไขบำรุงธาตุนะออกห้อนฟ้าเท่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้มันต้องมาท่ายาประคบห้อนแล้วก็ดึงคัดคิดเส้นออกหรือต้องมาตรวจก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุหยังครับต้องมาตรวจก่อนคันมีการออก
5: หมอคุณพี
0: ่ถามผมก็สิตรวจนําผมเจ้าสิไปถามมันไปลำปางจังไดเนาะถามข่อยเจ้าสิขึ้นลำปางหรือสิไปลงใต้มันก็ไปคนละทางคุณยาย
5: เออยายก็บ่ฟังเนาะ
0: อืมนั่นล่ะบ่อยหัวควบคุมอาหารน้ําเด้ออย่าให้ทายยาก
5: จ
0: ้
5: า
0: ทายยากบ่
5: จ้าถ้าอยากเป็นก่อนอยู
0: ่เอออันนี้ตัวนี้ก็สําคัญครับพยายามกินแนวเห็นมันขับทายดีเช่น1มะขามเปียก2กระเจี๊ยบเขียว3ผักบุ้งหน้าผักบุ้งแดงเอามาต้มร่วมกันกินน้ํามันนะครับหรือจังก็กินแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กหามใส่เนื้อง้วนอย่างหยังแกงขี้เล็กธรรมดานี่ล่ะกินดูๆให้มันทายระบายมันก็สิลงครับหรือแกงอีหุ่มแกงสมอีหุ่มเฮ็ดเป็นบ่ล่ะกันเฮ็ดบ่เป็นสิไปเฮ็ดให้สู้กิน
5: เฮ็ดกินอยู่จ้า
0: เฮ็ดเป็นก็เฮ็ดกินอย่าไปนั่งเบิ่งเดี๋ยวบ่แม่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอามาต้มกินอ้าวอยู่ดีมีแห้งขอบคุณครับ
5: โอกาสยายจิตไปอยู่ดอกเลยจ้า
0: ตามสะดวกเอาที่สบายใจขอบคุณครับครับแกงอีหุ่มพวกได้แกงอีหุ่มเป็นแน่มาบอกแน่บ่นี่พวกละคนบ่ฮู้จักเด้แกงมะลุมฟังอีหุ่มเฮามาปอกเปลือกออกนะใส่ตะไคร้ใส่บักขามเปียกส้มๆหึ่นๆซะล่ะกินเข้าไปแล้วโอ้อุจจาระแตกอุจจาระแตนท้ายดีเด้นะครับแกงอีหุ่มฟังอีหุ่มห้ามใส่เนื้อห้ามใส่หมูห้ามใส่ปลาเนี่ยต้มกินเฉพาะผักนะกินก้อนหลังอาหารในเบิดนะแกงอีหุ่ม1แกงอีหุ่ม2แกงขี้เล็กขี้เล็กนี่กินแล้วท้ายดีนะครับกินเพื่อสุขภาพนะงดของที่มันย่อยยากโดยเฉพาะผู้เฒ่าเฒ่าบ้านเพิ่นตั้งเฒ่าบ้านโตตอนเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กน้อยบ่กินได้อันก้อยกินซีนนะไปกินเนื้อดิบ70 80ระบบย่อยแคลก็บ่มีแต่เหงือกเลียเลียเลือดลงไปเลียเลียเลือดลงไปไปฝังตัวอยู่ในลำไส้บ่ไทยเกิดอันตรายต้องงดของดิบสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
6: เป็นเหมือนกับพวกลมหาขาไหมครับคุณหมอ
0: นกของนะกระเดียกกระดูกสันหลังลันเดี๋ยวครับ
6: ครับก็แอวกระเจงนิ้วกระเจงแต่ผมตอนนี้เป็นโรคเก่านะ
0: เป็นโรคเก่าน้ำ
6: เก่าฟังเลยครับคุณหมอท่านนี้แหละครับ
0: ครับมาเร็วไปเร็วเอาครับเร็วครับเอารอบฟังครับก็กลุ่มโรคนี้ก็เกิดจากภาวะความเสื่อมของม่วนกระดูกนะกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็คือกระเล็งแหละกระดูกเล็งกระดูกง้วกระดูกหมูกระดูกสันหลังหมูนี่แหละเพิ่นว่าชาวหน้าจะเป็นกระดูกสันหลังของสัตว์ นะคำมันลุดแล้วลุดเลยเลยครับสิมาต่อกันคือยังกับหุ่นยนต์บ่ได้ดิคนเฮานี่ลุดแล้วลุดเลยเฉพาะหมอนรองกระดูกนี่มันบ่มีเลือดบ่มีเส้นประสาทหรือบ่มีอีหยังไปเลี้ยงมันดิมันอยู่ซื่อๆคือแขวข้างเทิงนี่ล่ะหมอนรองกระดูกฉะนั้นแล้วเฮาต้องกายบริหารนะครับกายภาพหมุนเอวค่อยๆอย่าเฮ็ดแห้งเด้หมุนสายหมุนกว่าคือเฮาเล่นกีฬาสมัยเด็กน้อยนี่ล่ะวอร์มหมุนเอวเอามือค้ำเอวหมุนค่อยๆหมุนไปหมุนมายืดแข้งยืดขาแล้วก็นอนพื้นที่มันเรียบๆแข็งๆหามนอนพื้นที่มันนิ่มก็นอนพื้นมันนิ่มกระดูกสันหลังมันจะเดี่ยวคดไปมันจะเสียรูปทรงนะครับแล้วก็พยายามยืดนะยืดก็คล้ายๆแค่กับการโหนบ่านะครับเอาหาไม้หาเหล้าที่มันมั่นคงเอาจับมือจับแล้วก็ยืดนะดึงบริเวณหลังให้มันคลายตัวออกเฮ็ดค่อยๆตามสภาพนะครับตามสภาพกันที่ว่าเป็นก็ต้องมาตรวจมากายภาพหรือหาวิธีการกายภาพเบื้องต้นในการบริหารกระดูกสันหลังนะครับสำคัญคือห้ามยกของหนักห้ามก้มยกของหนักสิไปแสดงอภินิหารคือตอนเป็นบ่าวเป็นนุ่มเป็นสาวก็ยังพอนิวันยุบหนองเลือดบ่ได้ดิแอวลั่นมากนี่ลั่นแล้วลั่นเลยนะครับลุดแล้วลุดเลยนะพอมีคำว่าคือเกานะครับเท่าไปหน้านะฉะนั้นแล้วโรคนี้ยาผ้ากันเถากันเถามาแล้วมันเป็นโรคนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ใส่แรงงานต้องระมัดระวังใจมันได้อยู่แต่ว่าสังขารมันบ่ให้ต้องยอมรับสภาพนะมันสิเถาไปเรื่อยเด้ปีหน้าก็สิเถาไปเรื่อยฉะนั้นแล้วต้องทนุถนอมต้องหาแนวมาบอกสันหลังนะครับยาพยามเฮ็ดให้หลังเฮามันหลุดนะหลังหลุดไปถึงว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกมันปิ่นโดยเฉพาะกระดูกบริเวณL3 L4 L5 ตรงแล่มบ่านมันอยู่มองไหนอยู่มองขอบกางเกงเฮานี่ล่ะนะอยู่มองมาพาเข้ามามัดเอวนี่ล่ะแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางหลังก่อนถึงร่องก้นนั่นล่ะจุดนั่นล่ะมันสิปวดกดทับไปหามองสะโพกไล่ลงไปหาต้นขาไล่ลงไปหาขาหนีบเข่าหัวเข่าพวกละคนนี่ขานี่กระดกบ่ได้นะกระดกปลายเท้าบ่ได้นะเป็นแห้งพวกละคนเป็นหลายทายบ่ออกขี่บ่ออกนี่ผู้ละคนหอยถุงเงียวถุงไทยย้อนกระดูกสันหลังมันหลุดผู้ละคนขาหลีบนะอาจจะเป็นเน็บก้อนนะเป็นเน็บนะเป็นตะคิ้วเป็นชานะแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะแขนขาอ่อนแห้งไปย้อนกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะโดยเฉพาะส่วนขานะส่วนขานี่สำคัญมองเอวเฮาเนี่ยมันไม่มีกระดูกอย่างอื่นเนี่ยแต่ว่าคันสวงขึ้นมามองซี่โครงมันจะมีกระดูกร้อยกระดูกซี่โครงป้องกันอยู่แต่ว่ามองที่โพมองอันเอวเฮานี่มันบ่มีกระดูกมีแต่แกนกระดูกสันหลังตรงนี้มักเป็นหลายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใส่แรงงานเพิ่นว่ามันก็ย้อนเฮาอยากได้ย้อนเฮาอยากมีคันบ่เฮ็ดมันก็บ่มีผู้ใดเฮ็ดนะยกถุงปุ๋ยยกถุงปูนขวนงดนะครับคันสิลุยต่อก็ตามสภาพนะเป็นหลายก็เก่านะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจกะเบื้องต้นกะใส่คุ้มสมุนไพรที่ซอยบำรุงเส้นนะป้องกันเฮ็ดให้เส้นเอ็นมันคลายตัวเฮ็ดให้มันยืด1ก็คือเถาเอ็นอ่อนเอาจักประมาณ1ขีดนะ1ขีดได้ห้ามเกินนี่2เถาวัลย์เปียงจักครึ่งขีดครึ่งขีดหรือ50กรัมนะครับ3มากระทืบโล่งมากระทืบโล่งบำรุงโลหิตบำรุงน้ำเหลืองแก้เส้นแก้เอ็นบำรุงกำลังนะครับมากระทืบโลงนะครับนะต้มร่วมกันนะครับกินครั้งละ1แก้วนะจะไปเฮ็ดคือยังปัญญาขุนดันทั้งเมืองสูงเด้ต้มกินเทื่อละมอนะบ่ท่านโดนมื้อเช้าได้เข้าโรงพยาบาลกินยาเกินขนาดนะผู้ลงคนนะครับคือพลานี่แหละก็ให้กินแก้ลดไข้มันเท่ากับการปวดกินเทื่อละเม็ดนะอยากเศร้าหลายไปกินเทื่อละกำเมื่อนี่มันก็ได้เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับการใส่สมุนไพรต้องมีลิมิตนะต้องมีจำนวนต้องมีโดสต้องมีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยนะครับกินได้ดีกินได้หลายก็คือน้ำกับเข่านะอาหารการกินกินได้นะครับพอดีพองามนะครับพบกันได้ทุกวันอังคารครับในรายการเสียงชนคนอีสานเป็นอย่างคือบ่ได้เสียงชุมชนคนข้างเหนือเอาเฮาเป็นคนอีสานนะครับเป็นยังคือบ่ไปทั้งใต้นะเฮาก็อยู่ในเมืองโซนอีสาน พราะส่งสัญญาณที่สวทจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ท่านส่งได้ทั่วประเทศไทยก็จะเป็นภาษากลางนะท่านส่งไปทางเหนือก็จะเป็นสำเนียงทางเหนือนะครับเจ้านะประมาณนี้นะครับ043-236-726สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณหมอท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
7: คุณหมอผมปรึกษาผมหูมาวางสิมั้ย
0: ครับ
7: หูมาว่าอย่ากินข้าวแซ่บนี
0: ่ครับ
7: เอาเว้าหูมาว่าเอาบอลเพชร
0: ครับ
7: ไปดองกับน้ำผึ้งครับ
0: ครับ
7: มันแน่นว่าครับหมอหูว่ามันพอมีใช้ว่าเป็นจริงบ่
0: คันน้ำพึ่งแค่ก็ได้อยู่แต่ว่าผมว่าแน่มเห็นดองคันดองนะมันดีกินหวานหลายครับคันกินข้าวแซ่บก็คือบำรุงน้ำดีครับคันแนะนำก็คือกันไส้นี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันสิเฮ็ดให้หวานหลายบ่เหมาะนะครับมันดีกินหวานคันเฮาจะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บเอาเครื่องกอฮ้อเอาบักแข้งเอากระช่ายนะครับหรือพริกไทยจักหน่อยเอามาตำร่วมกันแล้วก็ผสมกันแล้วก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ำพึ่งผสมปั้นเป็นลูกก่อนมันจะหวานพอดีคันฮอดองเนี่ยมันสิแปรรูปจากความหวานกลายเป็นเหล่าเป็นการมักเป็นการยีดมันจะเป็นการมักนึกออกบ่ครับ
7: มันหลายตัวอย่างมันหลายอย่าง
0: หลายตัวคันเฮาอยากจะพอเอาแบบง่ายๆก็เอาบักขามเปียกกับเครื่องกระห้อกับน้ำผึ้งก็ได้นะครับตำเครื่องกระห้อที่บักขามเปียกกับน้ำผึ้งผสมแล้วก็ปั้นเป็นลูกก่อนก็ได
7: ้ยาตัวนี้เขาว่าบำรุงทางเพศเนาะคร
0: ับ ไม่มีทางครับกินเป็นกิโลกับไม่มีทางครับ
7: เราเบิ่งข้าวมานะ
0: ข้าวต้องถามว่าเขามีความรู้ระดับไหนครับตามหลักการแพทย์ไม่มีทางครับกินได้ยุ
7: ค
0: ครับกินได้กินได้ประดับบารมีคิดว่าได้ยุคนะครับ
7: ขอบคุณครับ
0: นะผู้ละคนก็ปรึกษาได้นะครับแต่ช่องนี้นะรายการนี้อยู่ในหลักแห่งความเป็นจริงบ่มีเติมบ่มีแต่งนะครับตามสรรพคุณนะผู้เราคนอยากห่าวนะห่าวได้ก็คือเก่านะครับเพราะมันไม่ใช่กลุ่มยากระตุ้นกลุ่มยากระตุ้นต้องเป็นกลุ่มที่ในตำรับยานะเช่นเสาทุ่งเหล็กนะหรือว่านสากเหล็กนะแล้วก็กาวเครือแดงนะครับนะแล้วก็กลุ่มบำรุงกำลังพวกหนุมานนะพวกกลุ่มกำลังสร้างทึกเนี่ยกำลังวัวเถลิง
8: อยาล้างพิษนะคะ
0: ยาล้างพิษล้างไม่เป็นล้างคือล้างจานล้างเสือล้างเฮี้ยนเนี่ยถอนพิษเขาเรียกถอนพิษ
8: ถอนพ
0: ิษจากหยังพิษอยู่ในใจฮะ
8: ยาฉีด
0: ยาคายาคาเมี่ยง
8: ค
0: ่
8: ะ
0: หนึ่งนะคุณยายหนึ่งห้อเอาไปล้างจืดหรือต้มอันนี้คือใส่ไพ่นอกต้มอาบน้ำอาบยาบ้ามันหอมมันลวกเลยต้มห้องผสมน้ำเป้าที่จะแซ่ก็ได้หรือล้างส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันสัมผัสน้ำหนาน้ำตัวน้ำหัวสาได้เบิดนะอันนี้เขาอาบเมื่อตอนเขาเสร็จภารกิจในการเกษตรเสียจามมาแล้วทีนี้กินมาดิการกินมันจะมีอยู่สี่อย่างกระใส่ล้างจืดเลยเป็นลักล้างจืดในหาใบใบบักหน้านี่แก้ไขเพิ่มข้างล้างจืดในถอนพิษใบบักหน้ามันจะแก้ไขเพิ่มข้างหาใบนะครับส่วนใบเตยบำรุงหัวใจมันจะวิ่นเวียนกับไส้ใบเตยหาใบมันนี่ตะไคร้มันจะซอยขับธาตุโหมันจะซอยบำรุงธาตุครับปัสสาวะใส่จักสองต้นต้มใส่หม้อติดเตาน้ำใส่แล้วก็ต้มให้มันเดือดแล้วก็กินครั้งละแก้วจะกินห้อนมันสิลวกปากนะกินมื้อนึงก็2เทื่อ3เทื่อ
8: แบบปฏิเนอันเหี่ยวขัดปัสสาวะขัดนี่เด้อค่ะนี่หั่นได้
0: เหตุที่มันขาดของผู้หญิงส่วนมากเกิดจากภาวะหมดลูกตำคุณย่ายกของนะ
8: อันนี้ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายการผู้ชายก็เกี่ยวกับต้มลูกหมากต้มลูกหมากส่วนมากเกิดจากผู้เฒ่าอันนี้10-30เป็นทหารว่ามีดอกเงี้ยวขัดเงี้ยวหดหัวเม็ดตีนเจ้าของว่ามีส่วนมากเฒ่า
8: สี่สิบกว่า
0: ฮะ
8: 40 กว่าปี
0: อ้วนหรือจ้อย
8: ว
0: ัน
8: ค่ะกระบอกวันประมาณ70-80
0: สูงเท่าไหร
8: ่สูง170
0: อ๋อลงพุงจักหน่อย
8: จะมีนิดหน่อย
0: คันเงี้ยวปัสสาวะคัดกับว่าต้องเบิ่งสภาพนะเขามีโรคประจำตัวบ่แต่เบิ่งต้นกับไส้ก็ใช่
8: อ๋อบ่มีค่ะบ่โรคประจำตัวบ่มี
0: ค่ะเอามันเดี๋ยวเวลาเบิดไปกระช่ายจัก 2-3 หาดเอาหัวมันน้ำตะไคร่จัก 2-3 ต้นนะครับแล้วก็ใส่อันหากยาฆ่าจักกำมือนึง
8: จ้ะ
0: ครับหากยาฆ่าบ่แม่นสีดยาคายายุเบศรกมากินเด้
8: ค่ะ
0: ต้องเบิ่งน้ำนะครับแล้วก็พ่อยาเหี่ยวหมูฮู้จักบ่
8: จ้ะฮู้จัก
0: เอาไว้จักประมาณ4หาหัวทุบๆจักหน่อยก็ต้มร่วมกันกินครั้งละแก้วสามเวลาห้ามไปกินเป็นหมอเด้อมันสิเป็นเนี้ยไม่เนี้ย
8: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพดีนี่นี่ช่องทางนี่นะในรายการวิทยุเสียงชุมชนคนอีสานแต่อยู่ในหลักแห่งความเป็นจริงตามหลักการแพทย์แผนไทยคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้ข้อมูลนะครับนะแล้วก็การไปใส่ควรเฮ็ดตามหมอแนะนำอย่าไปคืดเอานะครับคืดว่าสูตรคืดว่าบวกสูตรโสตายบ่เอาเด้ส่วนมากจะเจอแบบนี้นะครับเขาว่าจังสันเขาว่าจังสี่นะเขาต้องเบิ่งน้ำว่าเขาเป็นผู้ใดนะการได้ความรู้มากเขาต้องพินิจพิจารณาไต่ตองให้มีสตินะเบิ่งซ้ายเบิ่งขวานะครับโมเมนต์ฟังมากแล้วไปเฮ็ดกินกันสงสัยกับมาปรึกษาได้นะครับท่านอยากปรึกษาส่วนตัวกับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษ087 944 1611นะครับ087 944 1611ทุกวันอังคารและก็วันอังคารนี่จะพอวันอังคารในรายการเสียงต้นคนอีสานเกี่ยวกับสุขภาพกับหมอสงวนนะครับเรื่องของการแพทย์แผนไทยศาสตร์ทั้งด้านหมอหลวงศาสตร์ทั้งด้านหมอพื้นบ้านนะศาสตร์ทั้งด้านการใช้ตำรับยาแบบหมอหลวงหรือแบบพื้นบ้านหรือกลุ่มสมุนไพรในครัวเรือนนะกลุ่มสมุนไพรสสม.หรือกลุ่มสมุนไพรสาธารณสุขมวลฐานปลอดภัยหายห่วงกินได้นะครับตลอดนะเรื่องเล่าของสมุนไพรโดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรในครัวเรือนท่านผู้ใดท่านได้เข้าใจก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นดีทุกอย่างนะครับพ่อแม่พากินกว่าจะใหญ่มาได้ก็ย้อนสมุนไพรไก่ตัวเฮานะครับขิงคาตะไคร่ใบกะว่านใบการผู้อบเชยนะผักอีตูผักหัวละพ้าผัก

ามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
9: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569-2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570-2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574-2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกรรมการแก้ไข

0: รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
6: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่ท้าพ่อผู้ใหญ่
5: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอ่นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
6: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
6: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
6: เอาละเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
5: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
6: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
5: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
7: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
8: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
9: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
0: รถมีประกันหรือเปล่าพี
8: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
0: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
8: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้รับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebookสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เช่นเคยอีกเช่นเดียวกันนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าขอเพลงก็ได้นะคะที่เบอร์0432367 26ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันอังคารที่26พฤษภาคม2569กับเวลาเดิมนะคะ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะทางที่เราฟังจากทางวิทยุนะแล้วก็รวมถึงทางเพจออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจ Facebook นะคะสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างเข้ามาพูดคุยทักทายกับไอซ์ได้เลยนะคะช่วงแรกคุณผู้ฟังแน่นอนเนาะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้เนาะเป็นอย่างไรนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่อยู่ที่บริเวณที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬแล้วก็ชัยภูมิค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะรวมถึงแน่นอนค่ะเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยนะคะที่ไหนมีฝนฟ้าคะนองพายุฝนแรงมากเลยก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะรวมถึงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแดดแรงอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบางแห่งไปอยู่ที่อำเภอไหนอยู่ตรงส่วนไหนบอกไอ้หน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่ว่าเออมีเขาฝนว่าฝนจะตกอยู่ที่ไหนโทรศัพท์เข้ามาบอกไอ้หน่อยหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกับไอ้หน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีวี่แววเลยอ่ะคุณผู้ฟังไม่ตกเลยนะคะมีแต่ร้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็มีลมผิวพื้นนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับคาดหมายอุณหภูมิวันนี้นะคะสูงสุดวัดที่36องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราด้วยนะคะมาติดตามกันต่อหลายคนก็ยังอยากรู้ใช่ไหมคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนวันนี้เป็นวันที่2แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์แล้วเนาะหลายคนก็ตอนนี้อาจจะกำลังอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยที่ใดสักแห่งกันอยู่หรือเปล่าคะน่าจะใช่นะแล้วก็ยังเหลือสิทธิ์พอสมควรเลยนะยังเหลือสิทธิ์เป็นหลักล้านเลยอ่ะคุณฟังยังอยู่ประมาณ5ล้านเลยนะคะมาดูบรรยากาศการลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2นะคะหลังระบบเปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะไปดูกันที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านไผ่กันค่ะก็มีการเปิดจุดเนาะเปิดจุดรับประชาชนในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นวันที่2ก็มีประชาชนนะคะทยอยมาติดต่อจำนวนมากเช่นเคยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็หวังว่าจะได้รับสิทธิ์นี้แหละ 4,000 บาทนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนาะขณะที่ผู้สูงอายุเองนะคะก็ต้องเดินทางมาให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดำเนินการนะคะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้มีการจัดกำลังเนี่ยประจำจุดบริการเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีผู้ที่เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วระบบเนี่ยแสดงข้อความว่ารอตรวจสอบนะคะ3วันทางธนาคารก็ได้มีการชี้แจงมาแล้วนะคุณผู้ฟังว่ากรณีแบบนี้นะคะก็ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ว่ายังต้องรอการตรวจสอบข้อมูลเฉยๆนะคะก็ไม่ต้องมีความกังวลเนาะหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าทำไมไม่ขึ้นเหมือนเพื่อนๆเลยเพื่อนๆเขาขึ้นว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วได้รับสิทธิ์แล้วอะไรอย่างงี้นะคะคนที่ขึ้นข้อความแบบนั้นเนี่ยแปลว่าอาจจะเป็น
ขาเรียกว่าเหมือนเราสมัครใหม่อ่ะคุณผู้ฟังก็เลยต้องรอตรวจสอบข้อมูลเฉยๆนะคะมาดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทะเบียนนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอภูเวียงกันบ้างนะคะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ยังมีประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเดินทางมารอเรียกคิวนะคะเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเขาบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็คือร้อนมากร้อนจัดเนี่ยเกือบ40องศาเลยนะคะจนมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะต้องมีการนำพวกน้ำดื่มหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยมาแจกจ่ายนะเพราะว่ากลัวว่าประชาชนที่มาติดต่อที่ธนาคารเนี่ยจะเกิดภาวะฮีทสโตรกนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำใจเนาะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็ส่วนมากเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเป็นพวกเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยจะมาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มาในช่วงกลางวันที่แดดก็ร้อนแล้วนะคะอากาศก็ร้อนด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคนไทยเนาะคุณผู้ฟังก็มีน้ำใจให้กันนะคะมาดูต่อที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอภูเวียงเขาบอกว่าเปิดให้บริการคุณผู้ฟังวันนี้บัตรคิวนะคะวันละแค่300คิวเท่านั้นนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยจะต้องมานั่งรอนะเป็นเวลานานเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ต้องมีการแอบไปหลบแดดอยู่ตามร่มไม้นะคะใต้หลังคาใช้ทั้งสมุดเนาะทั้งกระดาษเนาะทั้งพัดช่วยคลายความร้อนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือฝนมันทิ้งช่วงไปแป๊บหนึ่งนะคะก็ทำให้แดดเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังทางที่ธนาคารเนี่ยเขาบอกว่ามีโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะปนกับลุ้นด้วยว่าระหว่างการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เนี่ยค่ะเนื่องจากทางตู้ ATM เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่หันลับกับแสงแดดโดยตรงพอดีก็ทำให้บางทีมันสะท้อนเนาะคุณผู้ฟังทำให้เกิดปัญหาแสงเนี่ยมันย้อนเข้ากล้องสแกนใบหน้าก็ส่งผลให้ระบบยืนยันตัวตนนะคะทำงานได้ยากก็คือแสงมันส่องไปตรงตัวกล้องนั่นเองนะคะชาวบ้านก็เลยด้วยกันช่วยกันนำเอาผ้าขาวเนี่ยมาบังแสงจากด้านหลังตู้นะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยมันสามารถสแกนใบหน้าได้สำเร็จก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ช่วยกันนะคะเพื่อที่จะสแกนตู้จากตู้ ATM เลยเนี่ยสำเร็จไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเข้าไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีปัญหาสายตาฟ้าฝางด้วยนะคะทำให้อ่านข้อความบนหน้าจอเนี่ยไม่ชัดทำให้ลูกหลานนะคะต้องเข้ามาช่วยมาแนะนำขั้นตอนใช้มือช่วยกันบังคับแบบว่าจับศีรษะเนาะคุณผู้ฟังถ้าใครดูทางออนไลน์นะคะเห็นข่าวตามโซเชียลเนี่ยมีการช่วยเอามือเนี่ยจับศีรษะนะคะขยับตามคำสั่งของระบบหันซ้ายนิดขวาหน่อยก้มลงกระพริบตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังก็ทำจนกว่าจะสามารถที่จะยืนยันตัวตนผ่านได้สำเร็จนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังพบว่าสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้ยังเหลือเนี่ยประมาณกว่า 5.3 ล้านสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะมีประชาชนนะคะเดินทางมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวลองเช็คดูสักหน่อยซิว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้นะคุณผู้ฟังจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะอยู่ที่ 5,366,628 สิทธิ์ด้วยกันก็ถือว่ายังมีเวลานะคุณฟังสำหรับใครที่อาจจะลงทะเบียนยังไม่ได้นะคะก็เข้าไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยในการยืนยันตัวตนนะคะในการโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าการติดตามต่างๆนะคะก็ถือว่ายังทันนะยังเหลือสิทธิ์อีก5ล้านกว่าสิทธิ์เลยนะคะก็ยังทันอยู่นะคุณฟังสำหรับผู้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วหน้าจอเนี่ยอย่างที่ไอ้บอกคุณผู้ฟังหลายคนยังกังวลอยู่ยังอาจจะไม่เข้าใจนะคะบางทีข้อความมันขึ้นว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบเนี่ยแจ้งผลการผ่านการแจ้งเตือนอ่ะหรือว่ารับทางแอปเป๋าตังหรือว่า SMS เนี่ยภายใน3วันแปลว่าทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสได้สิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะสำหรับกลุ่มที่ขึ้นข้อความนี้นะคะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่เคยลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง Plus มาก่อนก็เลยทำให้ระบบของรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่โครงการเขามีกำหนดมานะคะก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบตรวจคุณสมบัติเนี่ยประมาณ3วันด้วยกันนะคะถ้าเราผ่านเกณฑ์ค่ะก็จะได้รับสิทธิ์วงเงินรวม 4,000 บาททันทีโดยเงินนะคะจะเริ่มเข้าแอปเป๋าตังในวันที่1มิถุนายน2569นี้ซึ่งก็จะเป็นวันแรกนะคะของการเริ่มใช้จ่ายด้วยหากไม่ผ่านเกณฑ์ทางรัฐบาลก็จะมีการดึงสิทธิ์ดังกล่าวนะคะกลับคืนมาค่ะเพื่อเปิดให้ประชาชนคนอื่นสามารถที่จะลงทะเบียนใหม่ในวันถัดๆไปได้ค่ะก
ก็เนี่ยแหละคุณฟังทุกวันนี้ก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะว่ารอบนี้เนาะที่เขาไม่ใช้ชื่อโครงการคนละครึ่งเนาะคุณฟังก็พบว่ามันทางรัฐเนี่ยเขาจ่ายให้เรามากกว่า 50% มันเกินครึ่งนั่นเองก็เลยต้องมาใช้ชื่อโครงการใหม่ก็คือไทยช่วยไทย plus นะคะก็คือคล้ายๆกับคนละครึ่งเดิมคนละครึ่งนี่คือ 50-50 เนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ 60-40 รัฐ60เราจ่ายแค่ 40% เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันต่อแหละคุณผู้ฟังในทุกวันเลยนะเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะยังมีข่าวสารมากมายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติด

อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะยังอยู่กับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะทั้งทางคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องต้นน้ำบรมินทร์นะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายทางออนไลน์กันนะคะรวมถึงน้องพรศินีด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นนะคะขอฟังเพลงคืนที่หมาเต็มวัดได้เลยค่ะทักทายจากญี่ปุ่นเลยเหรอตอนนี้ที่นี่ตอนบ่ายต้องบอกว่าอะไรอ่ะคอนิจิวะใช่ไหมคะทักทายน้องอีฟด้วยนะคะรอฟังเพลงนะคะเดี๋ยวหลังจากเบรกนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังข่าวกันก่อนอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กดโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมคะได้กดหรือเปล่าเอ่ยต้องใช้นะก็ลงทะเบียนได้นะคะกดรับสิทธิ์ลงทะเบียนได้เลยนะคะเอามาดูกันต่อคุณผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการร้านค้าอีกด้วยนะคะทางกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะที่ได้เปิดให้ประชาชนแล้วก็ร้านค้านะคะลงทะเบียนวันแรกไปเมื่อวานนี้เนาะ25 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือความพร้อมค่ะความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามารองรับกำลังซื้อจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน30 ล้านคนนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเมื่อวันนี้นะคะ25 พฤษภาคมในช่วง23 นาฬิกาเนี่ยมีร้านค้านะคะที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน490,000 กว่ารายเลยค่ะก็แบ่งเป็นทั้งร้านค้ารายเดิมด้วยแล้วก็ร้านค้ารายใหม่นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีร้านค้าที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครนะคะสูงสุดเนี่ยถึง 499,000 กว่ารายเลยนะคะโดยในจำนวนนี้มีร้านค้าถึง 492,000 รายนะคะที่ระบบรอให้เข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะก็เลยมาย้ำเตือนนะคุณผู้ฟังให้ร้านค้าเนี่ยที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะหรือว่าร้านค้าใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วให้รีบเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนนะคะในแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับข้อตกลงนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมรับรายได้จากโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดกว้างเนาะทั้งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหลายกลุ่มเลยนะคะจะได้กระจายรายได้เนี่ยสู่ฐานรากอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารเครื่องดื่มหรือว่าสินค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะหรือว่าร้านค้าธงฟ้าเนาะกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแท็กซี่รถตู้โดยสาร3 ล้อรถ2 แถวนะคะแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์คุณผู้ฟังรวมไปถึงรถ3 ล้อด้วยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะก็เข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์หรือว่าเรือโดยสารนะคะที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทด้วยนะคะที่สำคัญคุณผู้ฟังร้านค้าเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5แล้วก็โครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะเผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยที่ได้ฟังกันมาปกติเนี่ยคนละครึ่งพลัสนะคุณผู้ฟังจะใช้ได้กับทุกบริการเลยเนาะไม่ว่าจะเข้าร้านไหนขอแค่มาลงทะเบียนเข้าเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นร้านค้าคนละครึ่งพลัสได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นนวดสปาทำเล็บทำผมจะไม่สามารถสมัครเข้ารับเข้าร่วมนะคะเป็นร้านค้าในโครงการนี้ได้นะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยอยากให้เน้นเนาะคุณฟังให้ไปเน้นในเรื่องของสินค้าพวกอุปโภคบริโภคแล้วก็การขนส่งสาธารณะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ดูนะคุณฟังว่าจะมีร้านไหนบ้างนะคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็สามารถทยอยลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็จะมีการแบ่งตามกลุ่มด้วยนะคะสำหรับร้านค้ารายเดิมนะคะที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะคะก็ง่ายๆก็คือเข้าไปยืนยันสิทธิ์
ผ่านแอปถุงเงินนะคะได้จนถึงวันที่30กันยายน69นี้เลยค่ะยาวๆไปจนกว่าโครงการนี้จะจบเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับร้านค้ารายใหม่นะคะก็ลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคม69นี้ค่ะอันนี้สำหรับรายใหม่เนาะรายใหม่เนี่ยจะอยู่ที่สิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ว่ารายเดิมเนี่ยได้ยาวๆไปจนถึง30กันยายนเลยนะคะแล้วก็ส่วนขนส่งมวลชนสาธารณะนะคะก็จะเปิดใช้งานแอปถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะผู้ประกอบการร้านค้าก็รีบลงทะเบียนเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะคุณผู้ฟังในการเพิ่มยอดขายเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลเปิดให้ถึง30ล้านสิทธิ์เลยนะคะเราเองที่เป็นผู้ประกอบการก็จะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มยอดขายในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคุณฟังที่ทางเว็บไซต์ของทางไทยช่วยไทย plus นะคะได้เลยนะคะเข้า Google นะคุณฟังแล้วก็พิมพ์ไทยช่วยไทย plus ได้เลยนะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์นะคะให้เราได้ติดตามว่าเงื่อนไขต้องเป็นอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้สิทธิ์สำหรับประชาชนทั่วไปตอนนี้เหลือกี่ล้านสิทธิ์แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงร้านค้าด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามได้เลยนะคะเอามาถึงอีกสักข่าวนึงในช่วงนี้นะคะอาทักทายทางออนไลน์นะคะกับคุณณัฐสุดานะคะสวัสดีค่ะขอเพลงของอูโน่เหล่าทองใช่ไหมคะถ้าเปิดทันนะก็คืออยากฟังเลยใช่ไหมก็คือเตรียมเต้นเลยใช่ไหมคะพอเห็นชื่อแล้วเนี่ยนะคะเตรียมเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ช่วงรายการไปเลยนะคะเอามาดูอีกสักข่าวนึงนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอสีชมพูแล้วก็อำเภอภูผาม่านนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของช้างป่า6ตัวที่ตอนนี้เข้ามาหากินในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังทางผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ในช่วงฤดูฝนนะคะก็เลยทำให้มีเห็ดป่าเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากนะคะประชาชนก็เลยพากันเข้าไปเก็บเห็ดเนาะคุณผู้ฟังเพื่อนำมาบริโภคนำมาจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยมีการพบช้างป่านะคะเข้ามาอาศัยเนี่ยทำมาหากินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะจำนวน6ตัวด้วยกันก็แบ่งเป็นพื้นที่นะคะที่อำเภอสีชมพูเนี่ย5ตัวแล้วก็อำเภอภูผาม่านอีก1ตัวนะคะซึ่งช้างป่ามักจะออกหากินเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะไปจนถึงกลางดึกเลยค่ะก่อนจะพักผ่อนตามป่าชุมชนหรือว่าเชิงเขานะคะซึ่งก็เป็นบริเวณเดียวกันกับที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาเห็ดป่าก็เลยขอให้ทุกท่านนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณฟังทางจังหวัดนะคะก็ได้มีการประสานค่ะกับทางเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำนะคะอุทยานแห่งชาติภูเวียงแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามช้างป่าในอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการประสานนะคะผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งพิกัดของช้างป่าให้ชาวบ้านเนี่ยทราบอย่างต่อเนื่องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการแนะนำข้อปฏิบัตินะคะหากว่าเราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วแหละคุณผู้ฟังได้เผชิญหน้ากับช้างป่าเลยเนี่ยเขาบอกว่าห้ามวิ่งหนีนะคะห้ามวิ่งหนีโดยเด็ดขาดเลยนะแล้วก็ห้ามจุดประทัดหรือว่าทำเสียงดังใส่ค่ะเพราะว่าจะทำให้ช้างเนี่ยตกใจแล้วก็เข้ามาทำร้ายเราทันทีเลยนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะถ้าเราได้เผชิญหน้ากับช้างป่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะคะค่อยๆเดินเลี่ยงไปในทิศทางที่มันตรงกันข้ามค่ะพร้อมกับเตือนชาวบ้านนะงดไปนอนพักค้างคืนนาที่กระท่อมไปนานในช่วงนี้นะคะสำหรับพื้นที่การเกษตรหรือว่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่านะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระเบียบรองรับนะคะในการที่จะนำเงินงบกลางเนี่ยมาเยียวยาแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้ใครที่เก็บเห็ดเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะคะก็แจ้งเตือนนะคะเผื่อจะไปเจอเผชิญหน้าขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เฝ้าระวังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะมีคนขอเพลงมาเยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก่อนที่จะกลับมาต่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมจากคุณผู้ฟังจากทางบ้านด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าติดตามรายการเลยนะคะวันนี้แล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าขับรถนะผ่านที่สปท.ขอนแก่นเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาพบเจอกันนะคะก็ไว้โอกาสหน้านะคะก็สามารถเข้ามาทักทายนะคะทางดีเจที่สปท.ขอนแก่นได้เลยนะคะเอามาดูกันต่อช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนช่วงสุดท้ายเนี่ยไอก็จะนำเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนาะพวกสแกมเมอร์ต่างๆนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของรายการไอทุกคนเนี่ยจะได้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้เลยนะคะเอามาดูกันคุณผู้ฟังเขาบอกว่าทางตำรวจเนี่ยได้มีการเตือนภัยนะคะให้ระวังแก๊งแฮกเกอร์ค่ะปลูกผมนะคะโจมตีมุกใหม่ปลอมอีเมลสั่งโอนด่วนค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามีการเสียหายเนี่ยพุ่งกว่า214ล้านบาทแล้วนะคะสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณผู้ฟังมูลค่าความเสียหายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจเลยนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงนะคะอายุ 21-30 ปีเท่านั้นครองแชมป์ตกเป็นเหยื่อบ่อยที่สุดอันนี้กลับกลายเป็นว่าในช่วงของเด็กๆใน 21-30 ปีเนี่ยครองแชมป์เลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพในด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าอันนี้คือการปลอมอีเมลเป็นการหลายๆผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอีเมลเนาะพอส่งมาทางอีเมลเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กในช่วงของอายุ 21-30 ปีนั่นเองนะคะก็ทางมิจฉาชีพเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้วิธีปลอมอีเมลผู้บริหารหรือว่าคู่ค้าในอย่างแนบเนียนเขาบอกว่าโดยการเปลี่ยนตัวอักษรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเช่นจากตัว M เล็กเนี่ยคุณผู้ฟังเปลี่ยนเป็นตัว R กับตัว N ติดกันมันก็จะคล้ายเป็นตัว M บางทีเราดูแล้วมันดูแบบผิวเผินเราไม่ได้ตั้งใจดูเราก็จะคิดว่ามันคือตัวเดียวกันอะไรอย่างงี้นะคะอ้างว่าอาจจะเป็นเรื่องรับหรือว่าเน้นคำว่าด่วนที่สุดเพื่อเร่งรัดให้เรานะคะโอนเงินโดยไม่ทันตรวจสอบก็เลยวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าฝากมาเลยนะ3คาถาเอาตัวรอดนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์นะคะข้อแรกนะคะคาถาแรกเขาบอกว่าห้ามเชื่อคำว่าด่วนยิ่งเร่งเนี่ยยิ่งต้องหยุดเช็คให้มั่นใจนะคะบางทีเนาะคุณผู้ฟังส่งอีเมลมาว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พาดหัวมาเลยว่าด่วนที่สุดให้รีบโอนเงินตรงนั้นตรงนี้เช็คอีเมลให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ฟังดูให้ละเอียดทีละตัวเลยว่าอีเมลเนี้ยคืออีเมลที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเป็นอีเมลที่อาจจะเราเคยเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเคยติดต่องานกับตรงนี้หรือว่าเคยซื้อของกับทางอีเมลช่องทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูดีๆอย่างที่อายกตัวอย่างบางทีมันขึ้นเป็นตัว M เล็กค่ะมันก็จะมีอย่าง2อย่างเนาะเขาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัว R เล็กกับตัว N เนี่ยมันต่อกันพอมันพิมพ์ติดกันปุ๊บเนี่ยมันมองเผลอๆเนี่ยมันเหมือนตัว Mตัวเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะคุณฟังแล้วก็2นะคะก็คือห้ามโอนตามอีเมลหากมีการขอให้เปลี่ยนบัญชีหรือว่าโอนเงินต้องโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลยืนยันตัวตนก่อนเสมอค่ะบางทีเนาะคุณฟังเป็น อีเมลส่งมาเราก็ตรวจสอบไม่ได้หรอกว่าจริงๆแล้วคืออะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือโทรกลับเบอร์เดิมค่ะให้ใช้เบอร์ติดต่อเดิมที่มีอยู่ในระบบเนี่ยห้ามใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แนบมาในอีเมลฉบับเด็ดขาดนะคะให้เราเช็คให้ดีนะคุณผู้ฟังข้อมูลต่างๆที่ส่งมาผ่านทางอีเมลนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อถือได้ทุกอันนะคะเช็คให้ดีเช็คให้ถี่ถ้วนก่อนที่เราจะโอนนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพนั่นเองนะคะอ่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ขอเพลงกันฉ่ำเลยนะคุณผู้ฟังทางออนไลน์นะที่ทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอาไอนะคะผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นในเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเปิดเพลงลาไปพร้อมกับเพลงนี้ที่ทางคุณผู้ชมนะคะที่ทางออน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนันชิดาแสงทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
8: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้

0: ที่จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
2: นายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายรับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
6: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
7: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื
8: ่อสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสวทในภาคอีสานตอนบนนะคะรวมกันแล้วรวมชัยภูมิแล้วเป็น11จังหวัดนะคะทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ที่ฉันเพชรรัตน์วังระหาค่ะ
9: ผมศาสตร์วงการดีครับ ก็สามารถกลับมาติดตามรับฟังรับชมกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับผ่านทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook นะครับเข้ามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิหรือเข้าไปที่สวทอื่นก็ได้นะครับถ้าท่านกดติดตามอยู่ก็จะเด้งขึ้นมาอยู่แล้วส่วนถ้าใครฟังวิทยุอยู่ก็หมุนคลื่นวิทยุมาที่ FM 92.75 MHz รวมถึงสวททั้ง13จังหวัดใน13
8: สถานี
9: 13สถานีใน11จังหวัดภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับ
8: ใช่แล้วค่ะก็วันนี้อยู่กับเรานะคะมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นจุใจกันเช่นเคยและเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นกระแสฮอตฮิตนะคะ
9: เล
8: ่นเอาหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนรอกันอยู่เป็นนาน2นานใจตุ้มๆต่อมว่าจะได้ใช้เงินเดือนไหม
9: โอ้หลายๆคนไปรอนะผมไปทำข่าวโอ้โหไปยืนรอกันแต่ที่ชัยภูมิเนี่ยยังถือว่าอาจจะบรรยากาศไม่ได้เยอะเท่ากับที่อื่นที่อื่นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปดูที่ลำปางมีเอารองเท้ามาวางจองคิวด้วย
8: คิวแทนตัวเอง
9: ใช่มีถึงขนาดนั้นเลยก็คือคนเนี่ยรอคิวเข้ามาอย่างธนาคารกรุงไทยถ้าเป็นสาขาในเมืองหรือว่าในตลาดเนี่ยส่วนมากมันจะต้องขึ้นบันไดขึ้นไป
8: สูง
9: สูงหน่อยก็จะลงยาวมาจนถึงถนนเลยยาวมากๆเลยนะครับกับการที่ไปรอคิวเรียกได้ว่าเป็นการยืนยันตัวตนกับที่ธนาคารแล้วกัน
8: ค่ะนั่นก็คือไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะรัฐช่วยจ่ายไม่ใช่ครึ่งนึงนะรัฐช่วยจ่าย
9: 60% เลย
8: เราจ่าย 40% นะคะหลายคนพอคำนวณออกมาแล้วอุ๊ยงงจังเลยอ่ะ
9: ไหนดูงงกว่าคนละครึ่ง
8: 60 40ไม่เหมือนคนละครึ่งคือคนละครึ่งครึ่งจริง
9: ๆ
8: เพราะว่าตอนคนละครึ่งสมมติว่า300
9: ครับ
8: รัฐจ่าย150เราจ่ายอีก150นะคะก็คือครึ่งๆแต่ตอนนี้มัน60 40แล้วพอคำนวณออกมาปั๊บเขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช้เกินนั้นก็ได
9: ้ครับ
8: แต่ถ้าเกินนั้นก็คือเงินเราเองเพราะว่าเขาจะช่วยเรา 1,000 ต่อเดือนแล้วก็ไม่มีการทบยอดไปเดือนต่อไป
9: ชื่อ
8: บอกว่า60 40ถ้าใช้วันละ100รัฐจะจ่าย60เราจ่าย40
9: ครับ
8: ถ้าใช้วันละ200เราจะไม่ได้จ่าย80นะ
9: ครับ
8: เราไม่ได้จ่าย80
9: ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
8: เราจะจ่าย 133.33 บาท
9: อันนี้คือคำนวณมาแล้ว
8: คำนวณ
9: 133.33 บาท
8: คนที่เก่งคณิตศาสตร์เขาจะคำนวณปุ๊บปั๊บในสมองแล้วเขาแต่ของเราที่ต้องไปกดเครื่องคิดเลข
9: กดเครื่องคิดเลขมาดีกดผิดเลยพี
8: ่200คูณ60
9: ครับ
8: หารเอ้ยคูณ40หาร60จะออกมาเป็น 133.33 บาทโดยรวมก็คือจ่ายให้เรานะคะ200บาทเราออกเอง
9: 133.33 บาท
8: ใช
9: ่ก็ประมาณ 333.33 บาทต่อเดือนโดยประมาณ
8: ไม่ต่อเดือนคือเราน่ะจ่าย666
9: ครับ
8: อันนั้นคือต่อวันเราจ่ายเอง133บาทต
9: ่
8: อวันถ้าต่อเดือนนะคะรัฐจ่ายให้ 1,000 บาท
9: เ
8: ราจ่ายเอง666.67 บาทมันจะละเอียดอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยเงินมาแล้วถ้าใครดูชมไลฟ์สดไปเงินอยู่ในมือนะคะก็มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคือเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจากเดิมเนี่ย300บาทเพิ่มให้อีก700เลยเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปอย
9: ่
8: างคุณศาสตร์อย่างดิฉันอย่างทีมงานนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกๆจังหวัดเนี่ยที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันที่25ก็คือวันที่เปิดลงทะเบียนเน
9: ี่
8: ยก็เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
9: อายุถึง18
8: ปีบริบูรณ์ขึ้นไปท่านมีสิทธิ
9: ์ครับ
8: จะได้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะ
9: คร
8: ับและก็เริ่มใช้จ่ายอีกไม่นานค่ะนอนหลับอีกไม่กี่วันตื่นขึ้นมาได้ใช้จ่ายแล้วว
9: ันที่1นี้ก็จะเริ่มใช้จ่าย
8: วันนี้เริ่มการใช้จ่ายนะคะ
9: ทีนี้วันแรกของการลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่าเหลืออยู่กี่สิทธิ์เมื่อสักครู่เนี่ยผมเช็คดูเหลืออยู่ประมาณ5ล้านสิทธิ
8: ์เมื่อเช้าดู10ล้านไหม
9: แต่ว่าเมื่อสักครู่ในตอนเที่ยง
8: ตอน
9: บ่ายๆเนี่ยผมเช็คดูเหลือประมาณ 5.5 ล้านสิทธิ
8: ์ก็ใกล้แล้วนะ
9: ใกล้แล้วก็เท่ากับว่าคนลงทะเบียนไปประมาณ24กว่าล้านคนแล้ว
8: ใช่ค่ะเพราะว่าตลอดทั้งโครงการนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชนได้ประมาณ43ล้านคน
9: ครับแล้วก็มีแฟกต์มาด้วยนะครับคุณเวชรัตน์ เรื่องของกลุ่มผู้ลงทะเบียนกลุ่มผู้ลงทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มที่เป็นเจนที่ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย Plus รอบนี้มากที่สุดคือกลุ่มเจน Y ครับ
8: คุณ
9: กลุ่มเจน Y ใช่ก็คือกลุ่มผมเนี่ยแหละอายุ
8: 31กว่า
9: ถึง45ปีก็เป็นกลุ่ม Gen Y นะครับเขาบอกว่ากลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการมาลงทะเบียนในโครงการนี้มากที่สุดนะครับตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่สัดส่วนนะครับ 29% หรือว่าประมาณ 5.3 ล้านรายครับตามประมาณ 6.4 ล้านรายนะครับขออภัยลงทะเบียนมากที่สุด 35% ส่วนกลุ่มที่รองลงมาก็คือกลุ่ม Gen X ครับก็คือกลุ่มอายุ 46-60 ปีนะครับก็คือกลุ่มคุณเพชรรัตน์เนี่ยสัดส่วน 29% ก็ต่างจากกลุ่ม Gen Y พอสมควรนะกลุ่ม Gen Y เนี่ย 35% กลุ่ม Gen X 29% และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Gen Z กลุ่มอายุตั้งแต่ 21-30 ปีลงทะเบียนไปทั้งหมด 18% จากทั้งหมดที่มีเขาคำนวณตอนนี้นะครับประมาณ18ล้านคน 18.3 เพราะว่ามันยังเหลือคนที่ลงทะเบียนใหม่แต่ว่ารอผลการยืนยัน
8: SMS
9: แล้วก็หลายๆคนน่ะอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าสิทธิ์เต็มภายในวันนี้คนที่ลงทะเบียนแล้วรอผล SMS 3วันจะได้ไหมเขายืนยันมาแล้วว่าจองที่นั่งให้แล้วไม่ต้องไปกลัว
8: เอารองเท้าไปเข้าคิว
9: ไม่ต้องรองเท้าไปเข้าคิวไว้รับประมาณนั้น
8: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจโครงการนี้ย้ำเลยนะคะว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมันกระตุ้นไม่ไหวคนไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์เพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าการบริหารประเทศอะไรไม่ได้ดีไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวการนำเข้าส่งออกอะไรแต่มันเป็นวิกฤตในเรื่องของพลังงาน
9: ครับ
8: เป็นวิกฤตโลกเลยกลายเป็นวิกฤตของเราณปัจจุบันนี้ถึงได้มีรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานซึ่งในเดือนต่อไปก็จะมีการปรับเปลี่ยนรายการเพราะว่าเมื่อเช้าเจอกับท่านพลังงานจังหวัด
9: บ
8: อกว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้มีข่าวดีว่าน้ำมันลงอีก60สตางค
9: ์โอ้ลงอีกแล้ว
8: ดีเซลนี้จะลงประมาณ1บาทไหมลง
9: ครับผมได้ข่าวดีเซลเนี่ยจะลงอีกประมาณ1บาท
8: ค่ะ
9: แล้วก็อี20เหมือนจะลงอีก
8: ลงอีกถูกอยู่แล้วถูกลงไปอีก
9: แต่ว่าจะลงน้อยกว่าดีเซล
8: ค่ะแต่ก็ขอให้ลงเถอะมันขึ้นทีเดียว6บาทมาแล้วเนี่ยพอมันลงกระปิดกระปอย40ตังค์
9: ก็ขอให้ลงนะ
8: ก็ขอให้ลงค่ะ
9: มีแนวโน้มว่าจะลดลงแล้วก็ทรงตัวแบบเนี้ย
8: ใช่แล้วเมื่อเช้าเรียนถามท่านพลังงานจังหวัดท่านวุฒิชัยตั้งพาณิชย์นี้ก็บอกว่าแนวโน้มดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรือบรรทุกน้ำมันก็สามารถจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องผลของการเจรจาเรื่องของท่าทีก็เริ่มที่จะดีขึ้นและรายการของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคกับสมัยกับสถานการณ
9: ์ที
8: ่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะนำเสนอในช่วงเวลาเดียวกันนี้ล่ะค่ะไม่ได้เว้นวันหยุดนะคะ 15:00 นโดยประมาณถึง 16:00 นคัดข่าวเล่าเรื่องนำเอานโยบายรัฐบาลเอามาตรการที่มันมีผลกระทบกับประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนจะได้ยินคำว่า impact
9: ครับ
8: impact คือผล
9: ไม่ใช่ impact arena
8: ไม่ใช่ impact arena ไม่ใช่พอสำหรับการ
9: หมายถึงว่า impact ก็คือมันส่งผลกระทบ
8: ส่งผลกระทบอย่างเช่นยกผลให้เห็นง่ายๆนะคะว่าวิกฤตพลังงานเขาไปรบกันอยู่ที
9: ่
8: ภูมิภาคตะวันออกกลางเราอยู่ตั้งประเทศไทยทำไมเรากระทบไม่ได้มารบอยู่บ้านเรานั่นแหละเขาเรียกว่า impact ที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้วิกฤตพลังงานเริ่มที่จะดีขึ้นเรือที่จะบรรทุกน้ำมันอะไรก็สามารถจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซท่าทีของแต่ละฝ่ายก็ดีขึ้น
9: ดูดีขึ้นครับ
8: มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายการไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะตระหนกตกอกตกใจว่าเฮ้ยเรายังอยู่
9: ในวิกฤตอยู่หรือเปล่า
8: เรายังไม่ผ่านพ้นไปหรือนะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นคัดข่าวเล่าเรื่องคัดเอาข่าวเอาประเด็นที่น่าสนใจมี impact มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังอย่างเช่นวันนี้ไทยช่วยไทยที่เป็นเรื่องฮอตฮิตอันดับหนึ่งเปิดหน้าจอตรงไหน
9: ก็จะ
8: ต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทย plus ให้คุณต้นเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างแดดร้อนรองเท้าจองคิวบันไดสูงไม่มีที่นั่งแล้วก็ผิดหวังพลาดหวังจำรหัสพินไม่ได้บ้างจำพาสเวิร์ดของตัวเองไม่ได้บ้างนะโทรศัพท์ไม่โอเคอะไรก็ไม่โอเคอายุก็เยอะตาไม่ดีไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วย
9: ปัญหาเยอะแยะมากมาย
8: เยอะแยะเห็นท่านคลังบอกว่าก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเป็นยังไงอ้าวปรากฏว่าแดดร้อนชาวบ้านเหนื่อยล้าไม่มีที่นั่ง
9: ไม่มีที่นั่ง
8: ธนาคารก็จัดเตรียมไว้ให้ไม่พอเพียงก็ไปประสานกับทางเทศบาลเมืองให้เอาเต็นท์มาเอาเก้าอี้มาช่วยเสริมก็ช่วยกันไปทีนี้เรื่องของพิน
9: ครับ
8: จำพินไม่ได้นี่สำคัญหลายๆคนมีปัญหาอย่างเงี้ย
9: โดยเฉพาะคนผู้สูงอายุเนี่ยจำไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีตัวเองตั้งไปก็คือตั้งไปนะช่วงเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้โน้ตเอาไว้
8: อย่าพูดถึงพินเลยแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ตัวเอง
9: ยังจำไม่ได้ถ้าสมัยนี้จำเบอร์ยากน
8: ะ
9: เบอร์ตัวเองอาจจะจำได้แต่เบอร์คนอื่นเนี่ยเริ่มจำไม่ได้
8: ฉันก็จำเบอร์ของคุณศาสตร์ไม่ได้จำได้ยังดีที่จำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได
9: ้ครับเมื่อวานเนี้ยบรรยากาศที่ผมไปนะครับก็ไปประมาณช่วงที่เขากำลังมาเลย
8: พี
9: คๆเลย 8:30 ก็ประมาณนี้มีคนมารอผมไปสัมภาษณ์เนี่ยเช้าที่สุดเนี่ยมารอตั้งแต่ 6:00
8: ภาพมาแล้วนี่ไงมอเตอร์ไซค์มา
9: ครับมารอตั้งแต่ 6:00 ที่เห็นว่าไม่มีคนไม่ค่อยมีคนเนี่ยเพราะว่าจะไปหลบอยู่ข้างๆกันหมดก็คือข้างหน้าเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีเต็นท์ไม่ได้มีเก้าอี้ไม่ได้มีอะไรบริการเพราะว่าคนก็ลูกค้าก็จะประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากมาย
8: ก็ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้เยอะแล้วส่วนมากก็ทำธุรกรรมทางมือถือ
9: เนี่ยก็จะไปนั่งรอกันอยู่ข้างๆ
8: อย่างเราจะโอนเงินเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องพกเงินสดแล้วเพราะว่าเราสแกนจ่ายคนก็ธนาคารก็ทำงานสะดวกขึ้นผู้ไปติดต่อที่ธนาคารก็ลดน้อยลงแต่วันนี้มันมาพีคๆนะคะเพราะว่าต้องไปยืนยันสิทธิ์ต้องไปอะไรด้วยตัวเองที่ธนาคารเท่านั้นแล้วทีนี้เห็นบอกว่ามีผู้สูงอายุพอไปสแกนม่านตาแล้วมันไม่ผ่านตาเป็นต้อตาฝ้าตาฝามีปัญหาอีก
9: มีปัญหาอีกบางคนลืมตาไม่เต็มที่ก็มีปัญหาอีกแต่เมื่อวานเนี่ยเท่าที่สัมภาษณ์นะครับคนที่เขามีปัญหาส่วนมากเนี่ยก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายเลขโทรศัพท
8: ์
9: เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก่อน
8: เป็นเบอร์บางคนเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม
9: ่บางคนจำรหัสพินไม่ได้อย่างที่บอกคือพอมันสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนแล้วมันต้องใส่รหัสด้วยคราวนี้ไอ้รหัสที่มันจำไม่ได้เนี่ยแหละไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะครับคือเขาว่าพยายามให้ลูกหลานทำแล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอจำรหัสไม่ได้คือมันไม่มีใครช่วยได้
8: มันเกินที่จะรับมือไหวแล้ว
9: ใช่ลูกหลานก็ช่วยได้
8: มันครึ่งที่ธนาคาร
9: ต้องมาธนาคารเท่านั้นก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นว่ามีคนมารอที่ธนาคารกันค่อนข้างเยอ
8: ะ
9: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มายืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM ก็จะมีอีกกลุ่มนึงซึ่งเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เขามารอกันว่าเขาติดปัญหาอะไรกันบ้างแล้วเขาเห็นว่าโครงการตัวนี้จะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง
8: เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
10: มาติ ดต่อธนาคารเร
8: ื่อง
10: อะไรครับ
11: มาทำ
10: ค
11: นละครึ่งค่ะ
10: ติดปัญหาตรงไหนคร
11: ับ ลืมรหัสค่ะที่แรกรอบที่หนึ่งได้อยู่พอรอบที่สองทำไม่ถูกให้หลานทำแล้วทำไม่ถูกนึกว่ามันเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อพอมาดูไม่ได้ก็เลยงวดที่แล้วเราไม่ได้ตอนนี้พอมาทำตอนนี้ก็ลืมรหัสอ่ะทิ้งไว้นานก็ลืมรหัสหลานทำให้มันทำไม่ได้ไม่สำเร็จก็เลยต้องมาติดต่อธนาคาร
10: แต่ว่าเราเคยใช้คนละครึ่งมาก่อน
11: ใช่ค่ะ
10: ถามนิดนึงครับคนละครึ่งเนี่ยส่วนมากเราเอาไปใช้ซื้ออะไรบ้าง
11: ซื้อของใช้ค่ะพวกสบู่ยาสีฟันพวกของใช้ในครัวเรือน
10: หรือว่าช่วยเราได้เยอะไหม
11: ก็ได้เยอะอยู่ต่อเพื่อยืนยันตัวตนค่ะเนื่องจากว่าเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เสร็จแล้วก็ลูกร้องทำให้แล้วลูกบอกว่าแม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารวันนี้ก็เลยมาก ัน
10: ก่อนหน้านี้ใช้ก่อนขึ้นมาก่อนรอบแรก
11: เคยใช้ตั้งแต่รอบแรกนู้นตั้งปีไหน
10: สมัย
11: ท่านประยุทธ์ค่ะใช่ค่ะ
10: คนละครึ่งที่ช่วยเราได้ไงได้ไ
11: หมคนละครึ่งนี้นะคะก็ประมาณว่าประชาชนเนาะได้บาท2 บาทก็ยังดีมาช่วยเกื้อหนุนครอบครัวส่วนมากก็จะซื้อพวกเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพวกถุงซักผ้าในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะ
10: แล้วรอบนี้รัฐบาลช่วยสมทบให้มากกว่าเดิมอีก60%แล้วเราช่วยอีก40%คิดว่าเหม
11: ือ
10: นโอเค
11: ก็โอเคนะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
10: วันนี้มาติดต่อธนาคารเรื่องอะไรนะคร
12: ับ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
10: แล้วติดขัดตรงไหน
12: มันให้มาติดต่อธนาคารก็เลยต้องมา
10: ก่อนหน้านี้เคยใช้โทรศัพท์เครื่อง
12: หรือเปล่าเคยใช้ค่ะ
10: รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นกับชีวิตเราหรือว่ามันช่วยเราอย่างไรได้บ้าง
12: จำเป็นมากค่ะแต่ก็ลดได้อยู่ค่ะ
10: เราไปใช้ทำอะไร
12: ของใช้โคเรียนนะคะเปลี่ยนอยู
10: ่ฝากคนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือว่า ืนยันตัวตนไม่ผ่านต้องทำงาน
12: ก็ต้องมาติดต่อธนาคารเพราะว่ามันก็จะขึ้น OTP ไม่ได้เบอร์เก่าของเราใช่ไหมคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเขาก็บอกให้เราไปติดต่อธนาคารค่ะ
10: วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับ
13: 6โมงเช้าม
10: ารอได้คิวธนาคารได้คิวหรือยัง
13: ได้แล้วครับ
10: มาติดต่อเนี่ยติดขัดเรื่องอะไร
13: ไม่มีตังค์ใช้ครับมาเอาคนละเครื่องไปใช้ครับ
10: เคยใช้มาก่อน
13: ไม่ครับ
10: เป็นการลงทะเบียนครั้งแรก
13: ครับไปจนก็ไม่มีครับ
10: เคยได้ลองกดเข้าไปแอปพลิเคชันลงทะเบียนก่อนแล้ว
13: ยังครับ
10: วันนี้ก็เลยมาติดต่อธนาคารทีเดียวเลย
13: ครับ
10: ให้เขาทำให้เลย
13: ครับโทรศัพท์ก็ไม่มีครับบัตรประชาชนมาล้อมครับก็จะได้ไหม
10: ถ้าเราได้สิบคนละครึ่งแล้วเราจะไปทำอะไร
13: จะซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ให้ลูกใช้ครับ
10: คิดว่ามันช่วยเราได้ขนาดไหน
13: ได้เยอะอยู่ครับก็บางทีก็ขัดส่วนอะไรก็คนละครึ่งก็ไปช่วยบ้างได้ใช้สิ่งในครัวเรือนเราบ้าง
10: วันนี้มาติดต่อ
9: คนนะครับส่วนมากก็จะบอกว่าคนละครึ่งเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้ในระดับหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคนสุดท้ายผมสงสัยมากเลยก็คือเขาไม่มีทั้งบัตรคนจนแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ในการไปลงทะเบียนคนละครึ่งวันนี้มาติดต่อธนาคารไม่ได้ไปตามพี่เขานะว่าพี่เขาเนี่ยสุดท้ายแล้วสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จหรือเปล่า
8: จะทำยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีคนมาให้คำตอบ
9: ครับเดี๋ยวเก็บไว้ถามท่านคลัง
8: ในช่วงสัมภาษณ์นะคะกับท่านคลังจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเรามีคำตอบให้ทั้งคุณศาสต
9: ร์
8: แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านนะคะที่ประสบกับปัญหาแบบนี้คือหลายคนเนี่ยมันต้นทุนมันต่างกันเนาะอยากจะมีสิทธิ์ในโครงการเจอเงินจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงเนี่ย
9: ยังไม่มีเลย
8: ไม่มีเลย
9: บางทีอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก
8: ็
9: ลงทะเบียนไม่ได
8: ้เป็นโทรศัพท์ธรรมดาเลยก็ไม่รู้ว่าจะลงทะเบียนได้ไหมจะทำวิธีการไหนเราเองก็งงเหมือนกันนะพอมาได้ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านกันแล้วคือภาครัฐเองเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยนะคะก็ต้องหาวิธีการหาแนวทางออกมาตรการต่างๆอย่างที่เรา
9: เนี่ยจะมีกลุ่มคนพวกนี้แหละที่เขาอาจจะกลายเป็นตกหล่นไปทั้งที่ความจริงอ่ะเขาก็ลำบากไม่แพ้กับคนที่ลงทะเบียนผ่าน
8: ค่ะเขาถึงเรียกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพนะคะเพราะว่าเขาเดือดร้อนมีรายได้เขาดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือด้วยเงินสวัสดิการจากภาครัฐแต่ทีนี้ค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้น
9: เป็น
8: เท่าตัวเป็นอีก2เท่าตัวเงินที่เคยได้รับเช่นผู้สูงอายุจะได้เบ็ดเสร็จรวมกันไปค่าโน่นนี่นั่นรวมกันแล้วได้1,000แต่ทีนี้ค่าใช้จ่าย1,000ที่เคยพอแบบพอดำรงชีพได้ตอนนี้มันไม่ไหวแล้ว
9: 1,000อาจจะเคยอยู่ได้เดือนนึงเดี๋ยวนี้อยู่ได้2อาทิตย
8: ์
9: แบบนี
8: ้ค่ะรัฐก็ต้องหามาตรการอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปซื้อของใช้ของจำเป็นที่ร้านสวัสดิการร้านธงฟ้าร้านอะไรที่เขากำหนดน่ะจาก300คือมันซื้อได้ไม่เท่าไหร่ละเขาจึงเพิ่มวงเงินให้เป็น 1,000 บาทคือเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 นะคะเพื่อที่ต่อลมหายใจให้คนเหล่านี้นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อประคับประคองประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนประชาชนทั่วไปก็ผ่านโครงการ60-40อย่างที่เราคุยกันอยู่รัฐช่วยจ่าย 60% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและก็ยังช่วยร้านค้ารายเล็กรายน้อยทั่วประเทศที่เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะพอเงินเรามันน้อยลงเราก็จับจ่ายน้อยลงเช่นกัน
9: แล้วก็เงินออกจากกระเป๋ายากขึ้น
8: ยากกระเป๋าผู้หญิง
9: คิดแล้วคิดอีก
8: ปกติผู้หญิงเนี่ยกระเป๋าตังค์ผู้หญิงเขาบอกว่าปากมันจะกว้างมันจะเปิดง่ายผู้หญิงใจอ่อนซื้อง่ายไม่เหมือนผู้ชายซื้อเสื้อผ้
9: า
8: ปีนึงไม่กี่ตัวแต่ผู้หญิงซื้อได้ทุกวันอย่างเช่นเนี่ยซื้อได้ทุกวัน
9: วันละหลายตัวว
8: ันละหลายตัวด้วยเพราะมันซื้อง่าย
9: ครับเดี๋ยวนี้ฮะถ้าเดี๋ยวนี้ออกจากกระเป๋ายากขึ้นไหมสำหรับคุณเมชล
8: ายากค่ะ
9: ก็ต้องคิด เบ็ดเสร็จสาระตาแล้วว่า
8: ไปดูได้จากพัสดุที่มาที่สถานีมันจะลด
9: น้อยลงสมัยก่อนมาเยอะกว่านี
8: ้มาที
9: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พัสดุมาสถานีเราน้อยลงอันนี้เห็นชัดเลย
8: ปกติคุณจะเห็นทุกคนวิ่งรับโทรศัพท์แล้วก็เดินออกมาข้างหน้ามารับของใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะน้อยลงนั่นก็คือวิกฤตที่เราต้องพบเจอเพราะว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องประหยัดต้องเซฟเอาไว้ก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นการประคับประคองทุกกลุ่มแล้วค่ะร้านรายเล็กรายน้อยทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้นทุนที่มันสูงขึ้นไปช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจเดินต่อไปได้และก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้การค้าขายด้วยระบบดิจิทัลและ AI เพราะว่าวิกฤตในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแต่คือวิกฤตของต้นทุนและค่าครองชีพ
9: อ
8: ันนี้จริงเลยต้นทุนมันเพิ่มแค่ปลูกผักปุ๋ยมันก็แพงขึ้นแพงไม่พอหาซื้อยาก
9: และเดี๋ยวผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยปรับตัวเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะว่ามันไม่ต้องมีหน้าร้านบางทีมันต้องไปลงทุนต้องไปเช่าตึกไปรีโนเวทอะไรต่างๆซื้อเครื่องไม้เครื่องมือของสต็อกมาลงซึ่งการไปแบกต้นทุนแบบนี้สมัยนี้นะครับโดยเฉพาะ SME เนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะทำแบบนี้กันแล้วก็เลือกไปตลาดหรือว่ามาร์เก็ตที่มันเป็นออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นไปขายของอยู่ในช่องทาง TikTok Facebook YouTube อะไร
8: คุณเอ่ยชื่อได้หรอ
9: ถ้าเกิดในแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยผมดูแล
8: ้
9: ว
8: ไ
9: ปชื่อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณอยู่ในแพลตฟอร์มตตเนี่ยไม่ได้นะครับ
8: คุณ
9: ต
8: ้
9: องพูดว่าบ้านแดงบ้านฟ้า
8: เขาต้องเรียกบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านส้ม
9: ใช่ถ้าเกิดออนไลน์ผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีกฎอยู่แต่ละแพลตฟอร์มแต่ถ้าออก Facebook ก็ไม่เป็นไรนะอยู่ในช่องเขาอย่
8: างแม้กระทั่งเราก็ต้อง
9: เมื่อกี้เกือบโดนดีค่าไหวตัวทัน
8: ค่ะก็ตอนนี้หันมาค้าขายออนไลน
9: ์
8: นะถ้าเขียนบทพูดไม่ได้ก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ซึ่งเขียนได้ดีมากเพียงแค่ว่าเราตรวจทานให้ดีว่าข้อความไหนที่มันควรจะมีควรจะตัดออกไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ช่วยในการทำงานของพวกเราได้แค่เรียนรู้ไปกับมันนะคะหลายคนเป็นเศรษฐีใหม
9: ่
8: สร้างบ้านเป็นพันล้านได้ก็เพราะว่าค้าขายออนไลน์นี่ไง
9: ใช่ครับ
8: มาถูกทางนะคะ
9: แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหการโฆษณาไม่จำเป็นต้องไปซื้อแอดโฆษณาตามหนังสือหรือว่าไปยิงแอดโฆษณาตามทีวีแล้วเดี๋ยวนี้แอดโฆษณามันก็จะมาตามแพลตฟอร์มออนไลน์หรือบางคนเนี่ยไลฟ์ขายของไปเลยก็คือให้ดูสดๆไปเลยมันก็ถือว่าเป็นการโฆษณาหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บางคนจ้างดารามาไลฟ์ขายของเป็นอีกมันเหมือนเป็นการตลาดในสมัยใหม่แล้วว่าทำให้ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวให้ทันถ้าเกิดยังเป็นผู้ประกอบการแบบสมัยเก่าอยู่ก็จะโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีและพอเราไม่ปรับตัวเราก็จะเจ๊งตามกันไปแต่ถ้าเกิดปรับตัวมันก็จะมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยที่เขามีช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็อย่างที่คุณประชาชนบอกบางคนสร้างบ้านเป็น10ล้านนี่เห็นเยอะแยะมากมาย
8: เยอะมากเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายคนพอเปิดใจเรียนรู้เขาก็มีอยู่มีกินคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไม่ต้องไปมีหน้าร้านกินส้มตำก็ทำเงิน
9: เดี๋ยวนี้เปิดแค่เปิดร้านส้มตำสมมติผมเปิดอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ขายผ่านแพลตฟอร์มทางdelivery food delivery เนี่ยก็ได้นะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านมีสต็อกมีอะไร
8: คุณเห็นคนมานั่งกินส้มตำแล้วเขาได้เงินไหมล่ะ
9: มีด้วยเหรอฮะ
8: มีสิน
9: ั่งกินส้มตำ
8: นั่งกินส้มตำ
9: ไม่ได้ไปซื้อส้มตำมากินใช่ไหมครับหมายถึงว่านั่งกินเฉยๆแล้วก็ได้เงินด้วยกินฟรีด้วย
8: เพราะว่าได้ค่าเข้าดูไง
9: โอ้เดี๋ยวนี้เขามีจ้างแบบนี้ด้วย
8: มีแล้วก็ใส่กินส้มตำไปปลาร้าอันนี้แซ่บนัวเนาะนี่ใช้น้ำปลาร้าของแม่อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณา
9: เลย
8: พ
9: ู
8: ดถ
9: ึ
8: งเป็นไทยอินไงนะก็เรียกว่าถ้ารู้จักปรับตัวเราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็เป็นยุคของดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลยุคของ AI ที่เข้ามาช่วยเราจริงๆนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่นะคะถ้าคนที่ไม่รู้จักปรับตัวก็จะใช้ชีวิตลำบากในโลกนี้แม้กระทั่งพวกเราเองเราเป็นสื่อวิทยุทำไมเราต้องมาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวมาโชว์ตัวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับเทคโนโลยีการสื่อสารของยุคสมัยเหมือนกันเขาบอกว่าคนฟังวิทยุน้อยคนที่เป็นแฟนประจำวิทยุบอกว่าไม่จริงก็ฟังกันอยู่แต่มันก็น้อยลงท่านฟังแต่ว่าคนใหม่ๆที่จะฟังมันไม่ได้เพิ่มมากข
9: ึ้
8: นเพราะว่ามันจะมีสื่อต่างๆที่จะดึงเอาคนกลุ่มนั้นให้ไม่มีโอกาสมารับฟังวิทยุเช่นเจนหลังๆมาเนี้ยเจนหลังจากของคุณศาสตร์ลงไปนี่ก็จะไม่ฟังวิทยุแล้ว
9: ไม่ค่อยฟังแล้ว
8: ทีวีก็ไม่ดู
9: ครับ
8: คุณจะเห็นว่าทีวีทุกวันเนี้ย
9: ไม่มีใครดูแล้วนะ
8: ไม่มีใครดูแล้วก็รีบเล่ารีบจบเมื่อก่อนเล่าข่าว4ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงข่าวยังไม่จบเลยเล่ากันยาว เฟื่อยโฆษณาเข้าแล้วเข้าอีกแยกเป็นเข้าทุกวันเนี้ยข่าวมันสั้นมาก
14: ใช่แล้วโฆษณาก็น้อย
8: โฆษณาก็น้อย
14: แล้วอีกอย่างนึงอ่ะพอคุณวัชรัตน์พูดผมจำได้เลยผมเคยไปตามหอที่เป็นรุ่นหลานเนี่ยนะครับสมัยเนี้ยตามหอพักสมัยก่อนเนี่ยพอเราเข้าหอพักเรียนมหาวิทยาลัยสิ่งแรกที่เราต้องซื้อโต๊ะตู้เตียงทีวีเดี๋ยวนี้มีโต๊ะตู้เตียงจริงแต่ไม่มีทีวีแล้วไม่มีใครเขาซื้อแล้วนะฮ
8: ะ
14: ซื้อเนี่ยก็คืออาจจะซื้อเป็นจอใหญ่ๆเอาไว้นานๆเปิดดูอาจจะดูหนังในออนไลน์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีใครที่จะมาซื้อทีวีแล้วมานั่งดูทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยไม่มีแล้วทั้งที่สมัยก่อนสมัยคุณเพชรรัตน์เนี่ยอาจจะต้องบางบ้านที่ไม่มีทีวีดูอาจจะต้องไปแอบดูตามบ้านคนอื่นด้วย
8: บ้านข้างเขาเก็บตังค์คนละบาท2บาทก็ยัง
14: ต้องมีเก็บตังค์ด้วยใช่ไหม
8: เป็นค่าไฟไปขอดูบ้านเขาเขาเก็บ5บาทก็มี
14: ตอนนี้จ้างให้ดูยังไม่มีใครดูเลย
8: นั่นคือโลกยุคนี้สมัยนี้นะคะที่ทุกคนแล้วก็ทุกสื่อก็ต้องมีการปรับตัวนะคะเราพูดมาซะยืดยาวไปครึ่งก้อนชั่วโมง
14: ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลย
8: เราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวทีมงานนะคะได้ต่อสายนะคะกับวิทยากรในรายการของเราท่านคลังจังหวัดชัยภูมิที่จะมาให้คำตอบที่ค้างคาใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะ

0: ข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการร่วมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 MHz เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็เรามีการไลฟ์สดนะคะผ่านเพจของสวทชัยภูมินะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมินะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันพร้อมกับเพจของสวทใน11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะของจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์จังหวัดไหนอีกล่ะ
1: นครราชสีมา
0: บึงกาฬด่านซ้ายนครราชสีมานะคะก็ชมไปพร้อมๆกันได้ตอนนี้นะคะผู้ร่วมสนทนาในรายการของเราพร้อมแล้วนะคะท่านยุพารัตน์เนื่องจำนงนะคะท่านกลางจังหวัดชัยภูมินะคะให้ท่านได้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส60-40กันด้วยสวัสดีค่ะท่านคลังครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับได้ยินไหมครับท่านคลังครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้ท่านคลังคงจะต้องบอกเล่ากันบ่อยๆไปเจอหน้าใครใครก็ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40พอไปบอก60-40นะคะท่านกลางหลายคนอาจจะงงพอเข้าไปถามความว่าก็เหมือนกับคนละครึ่งเขาก็จะอ๋อแบบนี้นะคะ
1: คนละครึ่งจะอ๋อกว่า
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะท่านหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนมาเมื่อวานนี้นะคะภาพรวมที่ให้เจ้าหน้าที่ตัวท่านกลางเองไปติดตามเป็นไงกันบ้างคะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิของเราค่ะ
2: สำหรับของชัยภูมิเรานะคะตอนนี้ที่มีปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องของประชาชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นะคะที่ต้องไปรอยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะเมื่อเช้าที่เองก็ได้เข้าไปสังเกตการในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวนะคะแล้วก็มีสาขาถนนหฤทัยหรือที่สาขา5แยกนะคะว่ามีประชาชนยังหลงเหลืออยู่เยอะไหมซึ่งจากที่ลงพื้นที่ไปดูก็ยังมีคนหลงเหลืออยู่เนื่องจากเพราะปัจจุบันนี้สิทธิ์นะคะจากที่พี่ดูเข้าดูตะกี้เนี้ยมันจะเหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ์นะคะ5ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยยังมีความหวังว่าตัวเองยังจะทันอยู
0: ่
2: ก็เลยยังมีประชาชนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะที่ไปรอใช้บริการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยของเราและปัญหาของบ้านเราส่วนหนึ่งก็คือมาจากในเรื่องของต่างจังหวัดนะคะจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นอำเภอที่ติดกับทางเขตของฝั่งชัยภูมิเนี่ยก็จะมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยของชัยภูมิเรานะคะแล้วก็ประกอบกับธนาคารกรุงไทยของเราเนี่ยคือเขาไม่ได้แจกจำนวนสิทธิ์ว่าในไปถึงว่าแจกบัตรคิวอะค่ะว่าวันจะต้องแจกเท่าไหร่เขาจะดูที่หน้างานนะคะจากที่พี่ลงไปดูเนี่ย
1: ค
2: ือถ้าหน้างานมีคนมาติดต่อเยอะนะคะเขาก็จะแจกบัตรคิวไปก่อนก็คือจะทำให้ได้เต็มที่อะค่ะโดยไม่จำกัดว่าชาวบ้านพอแค่นี้นะไม่แจกคิวแล้วเนี่ยเขาที่ไปลงไปดูนะคะก็เลยทำให้จังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมาใช้บริการของเราร่วมด้วยนะคะ
0: ก็จังหวัดติดๆกันก็ขอนแก่นก็น่าจะเป็นพวกโพชัยอะไรเงี้ยใกล้กันนิดเดียวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ค่ะ
1: โคราชอย่างเงี้ยนะครับ
2: โคราชก็บ้านเหลืองอะไรประมาณเนี้ยค
0: ่ะ
1: สาเหตุที่มาเนี่ยก็คือคิดว่าบ้านตัวเองเนี่ยน่าจะรอคิวนานก็เลยมาชัยภูมิรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่าประมาณนี้ไหมฮะท่านขัง
0: หรือมันใกล้บ้านมากกว่า
2: คือส่วนหนึ่งก็ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งสาขาอำเภอของต่างอำเภอเนี่ยเขาจะค่อนข้างจำนวนจำกัดจำนวนบัตรคิว
0: ค่ะ
2: แต่พอดีอย่างมาที่ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งจากที่พี่ดูนะคะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสาขาถนนหฤทัยของเราเนี่ยเขาจะเปิดบริการทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะคะแล้วก็วันธรรมดาซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีคนมาติดต่อเยอะแล้วซึ่งพี่ก็ผ่านไปดูว่ามันมีอะไรที่ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเราถือหรือที่เราเรียกว่าคบต.จังหวัดนะ
0: คะ
2: ของชัยภูมิเราจะช่วยเหลืออะไรได้หรือไม่นะคะซึ่งอย่างที่พี่นำเรียนว่าสาขาถนนหฤทัยหรือสาขาถนน5แยกเนี่ยนะ
1: คะ
2: ก็จะมีบุคลากรมาใช้บริการค่อนข้างเยอะตอนนี้บุคลากรของธนาคารกรุงไทยมีจำนวนค่อนข้างจำกัดนะคะเขาก็ร้องขอพี่มาเหมือนกันว่าขอคนของสำนักงานคลังไปช่วยสแกนหน้าได้ไห
1: ม
2: คือขั้นตอนการดำเนินการนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้ารหัสล็อก ก็คือกด3ครั้งแล้วกดผิดทั้ง3ครั้งเนี่ยรหัสของคนที่ใช้แอปเป๋าตังก็จะล็อกโดยอัตโนมัติหรือคนที่ยังไม่เคยใช้เลยโครงการที่ผ่านมานะคะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จก็ต้องไปให้ธนาคารยืนยันตัวตนให้แล้วก็หนึ่งมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำให้ไปสแกนหน้าหรือแม้แต่ใช้โทรศัพท์ต่อจากลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเก่าของลูกมาใหม่ของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้องธนาคารกรุงไทยเขาปลดล็อกให้ก่อนแล้วหลังจากปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาเหมือนมาสแกนใบหน้าใหม่อะค่ะต้องมากรอกข้อมูลตอนกรอกข้อมูลเนี่ยจะเร็วขึ้นเพราะว่าบางตัวระบบมันจะเชื่อมข้อมูลให้นะคะแต่มันจะช้าตรงที่ว่ายืนยันตัวตนเนี่ยมันต้องให้แสงที่พอเหมาะมันถึงจะรับใบหน้าของคนที่สแกนเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่พี่บอกไปก็คือจะมีคนสูงอายุแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะไม่รู้จะกะระยะวางโทรศัพท์เท่าไหร
0: ่
2: มันต้องตอบสีเขียวนะคะแต่ที่จะพี่ไปดูเป็นอย่างที่บอกอะค่ะปัญหาเนี่ยก็คือเกิดจากผู้สูงอายุถ้าเป็นส่วนใหญ
1: ่ท่านคลังครับมีอีกปัญหาหนึ่งครับคือหลังจากที่ผมลงไปสัมภาษณ์ประชาชนเนี่ยมีประชาชนอยู่ส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นคนที่มีแค่บัตรประจำตัวประชาชนมาอย่างเดียวเลย
0: ไม่มี
1: โทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้เคยรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนคือเขาต้องการจะมาติดต่อธนาคารเพื่อลงคนละครึ่งแบบนี้จะแนะนำเขายังไงได้บ้างครับ
2: คือจริงๆนะคะเนื่องจากว่าการลงไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้แต่อย่างที่บอกมันใช่โครงการคนละครึ่งนะคะเนื่องจากว่าเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะไม่ได้จ่าย50เราสมทบ50เขาก็เลยเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ในที
2: ่9นะคะแต่อย่างที่เมื่อเช้าถ้าใครไปสภากาแฟจะเห็นท่านผู้ว่าได้พูดถึงบอกก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คือรัฐจะจ่ายสมทบเราแค่ไม่เกินเดือนละ200บาทในวงเงินเดือนนึงเนี่ยภายใน 1,000 บาทนะคะส่วนเราจะใช้เกินใช้น้อยเนี่ยใช้น้อยเราอาจจะเสียสิทธิ์ตรงที่ว่าเราจะสะสมไปเดือนถัดไปไม่ได้ 1,000 เนี่ยต้องใช้ให้หมดแต่ถ้าเราจะเอาให้พอดีแต่สัดส่วนที่รัฐเขากำหนดเนี่ยเราก็คือจะจ่ายเงินเพิ่มในเดือนนึงเนี่ยเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ย666บาทแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเราจะซื้อของเท่าไหร่ก็ได้แต่รัฐก็คือจะสมทบเราแค่200บาทไม่เกิน200บาทต่อวันเท่านั้นแล้วก็เดือนนึงก็ไม่เกิน1,000 บาทนะคะแล้วเดือนต่อไปเขาก็จะให้เราอีก 1,000 ตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนแล้วอย่างปัญหาที่น้องบอกว่าเนื่องจากที่พี่บอกว่าในการใช้สิทธิ์โครงการนี้การสมัครรับสิทธิ์เนี่ยต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นจะต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะที่จะโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะ
0: ค่ะต้องมีเน็ตต้องมีเน็ตในการจ่ายเงินด้วย
2: คือเขาก็จะเติมเงินมาในแอปเป๋าตังค์นะคะว่าอย่างที่ถ้าเกิดเราใครที่ไปสมัครเนี่ยมันจะต้องใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งแบบยืนยันตัวตนเพราะโครงการนี้ได้อย่างที่บอกคุณสมบัติก็คือนอกจากจะอายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัครเข้ารับสิทธิ์วันแรกก็คือ25ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนมีสัญชาติไทยแล้วก็ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการคนละครึ่งพัฒน์ที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้นะคะตัวนี้ก็คือเท่ากับว่าเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบจากเลขบัตรนะคะ ในส่วนเดิมนะคะมันก็เลยว่าในการตรวจสอบที่เร็วที่สุดก็คือมันมีแอปต่อตังซึ่งมันจะต้องมีการคีย์เลขแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็เหมือนถ้าไม่คีย์ก็คือจะต้องเสียบบัตรเนี่ยเข้ากับเครื่องอ่านการ์ดของธนาคารกรุงไทยเขาตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันนะคะมันก็เลยทำให้ว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเนื่องจากเขาไม่สามารถเข้าถึงแอปต่อตังได
1: ้ครับ
2: มันเลยทำให้เขาสมัครใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะคะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดเขาจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยที่ไม่ใช่60 40แต่เป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้ทันมั้ยครับ
2: ไม่ทันค่ะกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณ ัจจุบันก็คือฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณปัจจุบันนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจากเดิมที่เขาได้รับเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการเนี่ยเดือนละ300อยู่แล้วเนี่ยรัฐก็จะจ่ายเพิ่มให้โดยอัตโนมัติอีก700บาทต่อเดือนรวมเป็นเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยรัฐเขาก็จะโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างที่เราเคยซื้อมาได้ตามปกติค่ะ
0: คร
2: ับ อันนี้ถ้าแบบต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะคะซึ่งในจังหวัดเราถ้าที่จำตัวเลขไม่ผิดก็จะประมาณ 200,000
0: ค่ะอันนี้ก็คือในกลุ่มนี้นะคะโดยสรุปอย่างที่เป็นคำถามเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สมัครไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ไม่ได้อยู่ใน Big Data นะคะท่านก็ไม่ได้ท่านก็จะไม่ทัน
1: ก็เหมือนหลุดโครงการตัวนี้ไป
0: ก็ต้องรอรอบหน้าร
2: อ
0: บ
2: อย่างนี
0: ้ค่ะ
2: ก็คืออาจจะมีการลงทะเบียนใหม่ในเพราะว่าห่วงนี้อย่างโครงการนี้มันจะสิ้นสุดกันยานะคะคือก็มองว่าในระหว่างนี้รัฐบาลก็คงที่จะเตรียมในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าจะต้องเป็นการเคลียร์ข้อมูลเดิมออกทั้งหมดแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ซึ่งก็จะมาตรวจสอบคุณสมบัติว่าคุณสมบัติที่เขาจะเข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดว่าจะได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่อันนี้ก็คงต้องรอฟังข่าวกันอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านคลังจังหวัดท่านยุพารัตน์เนื่องจำนงนะคะให้ข้อมูลให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานได้ต่อสายไปยังผู้สื่อข่าวของเราที่จะมีรายงานกันเข้ามาในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2จังหวัด2สวทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำภูและก็บึงกาฬนะคะที่จะมีรายงานหลายๆเรื่องนะคะก็น่าจะเป็นไทยช่วยไทยของแต่ละจังหวัดนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไทยช่วยไทยของหนองบัวลำภูนะคะเป็นยังไงไทยช่วยไทยของบึงกาฬเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ของชัยภูมิได้ทราบกันไปแล้วนะคะเราบอกเล่าเราได้ให้ข้อคลายข้อสงสัยไปแล้วนะคะเมื่อตะกี้เราก็เอ๊ะมีแต่บัตรประชาชนจะทำยังไงสรุปก็คือไม่ได้นั่นแหละ
1: ไม่ได้แล้วก็จะไปร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ใน Big Data ก่อน
0: ต้องมีการสำรวจข้อมูลไปแล้ว
1: ต้องรอรอบหน้าแหละแล้วก็ไปทำข้อมูลของตัวเองให้เรียบร้อยให้มันอยู่ในระบบแล้วถึงจะรับสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐบาลต่างๆได
0: ้ไม่งั้นก็ต้องไปหาโทรศัพท์มาให้ได้ในช่วงเวลานี้เพื่อให้ทันเอาละค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณพัทรฉัตรหัตถกรรมนะคะจากสวทหนองบัวลำภูนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างไทยช่วยไทยธงฟ้าสู่ชุมชนแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสของหนองบัวลำภูค่ะบอกแล้วให้เราได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
3: ใช่ครับก็จังหวัดหนองบัวลำภูโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับทางกรมเรือหนองบัวลำภูครับบริการกำหนดจัดกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก็มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปด้วยมาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาประหยัดเพื่อจะช่วยเหลือลดค่าครองชีพก็เดี๋ยวจะเริ่มวันที่27-29ครับก็คือพรุ่งนี้27-29 3วันจนถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภูครับก็จะไปชนกับศุกร์สุดท้ายพอดีนะที่เป็นโครงการไทยช่วยไทยที่จัดตามที่ว่าการอำเภอต่างๆก็จะเป็นเหมือนโครงการ3วันสุดท้ายที่เอาสินค้ามาลดราคาปิดท้ายสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ของพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำภูครับก็อยากเชิญชวนก็มีสินค้าลดราคาเยอะนะครับอย่างเช่นพวกไข่ไก่ก็ลดราคาลงเยอะจากปกติ130บาทก็ลดเหลือ90บาทจะมีน้ำมันพืชน้ำตาลทรายผงซักฟอกน้ำปลาก็เป็นสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องต้องได้ใช้ใน
0: ยอดน
3: ิ
0: ยมสินค้ายอดนิยมค่ะ
1: คุณพัชราชาติเห็นรถพุ่มพวงผ่านบ้างไหมครับหรือว่าได้มีโอกาสจับจ่ายรถพุ่มพวงไหมครับมีกี่คัน
3: วันที่ไปทำข่าวครับส่วนมากพอดีตัวของสถานที่จะอยู่ในเขตศูนย์ราชการเนาะรถพุ่มพวงก็เลยยังไม่ได้เข้ามาเพียงแต่ว่าตามต่างจังหวัดตามชุมชนอย่างเงี้ยครับก็มีรถพุ่มพวงเข้าไปตามแต่ละที่อยู่ก็อย่างวันที่ไปทำข่าวเมื่อของสองสัปดาห์ที่แล้วก็ถามเขาเข้าไปถึงเขาก็บอกว่าเขาออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วพอมาถึงงานสัก8-9 โมงเนี่ยเขาของก็จะเริ่มน้อยแล้วเลยเพราะเขา วิ่งขายเป็นประจำอยู่แล้วก็ของที่หนองบัวก็มีอยู่มันก็เกือบ50คันนะครับทั้งหมดทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถพ่วงข้างรวมไปแล้ว50คัน
0: รวมท
3: ั้
0: งจ
3: ัง
0: หวัดเราน
3: ี่
0: 50คันมีเกียมเพอคะหนองบ
3: ั
0: วลำพ
3: ู
0: เก
3: ีย
0: มเพอ
3: 6อำเภอคร
0: ับ 6อำเภออ๋อก็บาลานซ์กันนะ
1: ใช่ๆ6อำ
0: เภอค่ะ
1: ไปแล้วเกือบ10คัน
3: ใช่ในเมืองก็อาจจะน้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับใช่
1: ครับ
0: บรรยากาศการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ของเราเมื่อวานนี้เป็นยังไงดีเดย์วันแรก
3: ก็คึกคักครับเพราะว่าผ่านไปที่ธนาคารกรุงไทยก็มีพี่น้องไปที่ธนาคารเยอะเหมือนกันอาจจะติดปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือว่าเรื่องของแอปพลิเคชันแต่ว่าไม่สมัยที่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโครงการก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ์นะครับยังไงก็อยากฝากเชิญชวนใครที่ยังไม่ทันได้ลงทะเบียนก็สามารถจะเข้าไปลงทะเบียนได้เพราะตอนนี้เหลือประมาณ5ล้านสิทธ
0: ิ์
3: ที่ยังว่างอยู่ในระบบก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนได้ก็อยากฝากแล้วกันครับรวมถึงใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็เดี๋ยวรอเอสเอ็มเอสยืนยันเนาะส่วนมากแล้วก็ใครที่รอบที่แล้วได้ไปแล้วก็น่าจะขึ้นในระบบแล้วแหละว่ายืนยันแล้วก็เดี๋ยวรอเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้ครับ
0: ค่ะผ่านฉลุยแน่ๆถ้าใครมีสิทธิ์กันแล้วนะคะแล้วก็อัปเดตแอปพลิเคชันเอาไว้แล้ว
1: ค
0: ุณพัฒนาชาติไปยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ก็ตั้งแต่ 6:00 น.เมื่อวานตื่นมาก็ตื่นมาก่อนแล้วก็เริ่มยืนยันแล้วก็อยากจะฝากเรื่องของร้านค้าครับร้านค้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของหรือว่าเซิร์ชนี่แหละครับ
0: ร้านค้าต้องไปที่ถุงเงินนะร้านค้าต้องไปที่ถุงเง
3: ิน ใช่ครับต้องไปถุงเงินแล้วก็ใครที่ร้านค้าไหนที่ทำผ่านแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่ไหนก็ให้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ว่าส่งเงินไปดึงยังไงแล้วก็เรื่องของรอบการจ่ายเงินร้านค้ารอบการจ่ายเงินเป็นยังไงแล้วก็ผ่านแอปดีลิเวอรี่รอบการจ่ายเงินเป็นยังไงมันจะเพราะรู้สึกว่าร้านค้าเนี่ยครับจะประมาณวันถัดไปจะได้เงินเนาะส่วนทางแอปดีลิเวอรี่เนี่ยอีกครั้งมันทำการอีกสามวันถัดไปจะได้เงินก็อยากให้ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดตรงนี้ดูก่อนแล้วก็อยากให้ร้านค้าสลายเยอะๆครับเราก็จะได้มีร้านในระบบให้เราสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เยอะๆเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากแม่ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะนั่นคือคุณพัฒนชาติคุณพัฒนชาติตื่นแต่เช้าเนาะไปยืนยันตัวตนตั้งแต่หกโมง
1: น่าจะอยู่ในช่วงที่ระบบเขาก็บอกกำลังล่มอยู่หรือเปล่าเพราะหลายๆคนตื่นเช้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนหกโมงแล้วก
0: ็
1: บอกว
0: ่
1: ารีบไปกดกันแล้วมันก็ล่ม
0: แต่ดิฉันนี้สะดวกเลยนะเก้าโมงกว่าดิฉันเว็บเข้าปุ๊บกดได้ปั๊บเสร็จเรียบร้อยเลย
1: ของผมเนี่ยประมาณ7โมงครับ7โมงเช้าน
0: ี่คุณก็เลิศมากนะคุณ7โมงเช้า
1: ก็ตื่นมาทำข่าวอยู่แล้วก็เลยลองกดดูก็เคลียร์ได
0: ้ค่ะหลายคนนะคะแบบเขาบอกว่าเนี่ยเขามาแบบมากระแนกกระแหนกันนะในโทรศัพท์บอกว่าเขามีแต่คนแก่เท่านั้นแหละที่ไปแคปหน้าจอมันแคปหน้าจอไม่ได้ที่ไปถ่ายรูปว่าตัวเองกดยืนยันสิทธิ์แล้วมาโชว์คนอื่น
1: แล้วคุณพิช
0: าได้ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ก็แสดงว่ายอมรับตัวเอง
0: ยอมรับว่าเป็นคนแก
1: ่ผมยังไม่ทำเลย
0: คุณไหวตัวทันไงคุณไปอ่านคอมเมนต์แล้วคุณก็เลยลบค
1: ่
0: ะ
1: มีที่หนึ่งครับบึงการ
0: บึงการค่ะคุณจีราพันธ์แสงกล้านะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: น้องสวยไหมสวยไหม
4: สวัสดีค่ะเหมือนกันคนสวยมาแล้วค่ะ
0: เป็นยังไงบรรยากาศไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพของบึงการเราคึกคักใช่ไหมคะ
4: สำหรับบรรยากาศไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดบึงการนะคะคึกคักเป็นพิเศษเลยตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปล่อยรถพุ่มพวงนะคะออกจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งหมด24คันครอบคลุมทั้ง8อำเภอค่ะแล้วก็ถ้าในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยเราจะมีพิเศษก็คือจะมีวันพุธตรงหน้าศาลากลางด้วยเราจะมีการจัดออกกำลังกายทุกวันพุธอะค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้มีการนำสินค้าราคาประหยัดเนี่ยไปขายในบริเวณนั้นด้วยก็จะเป็นเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางรวมไปถึงในพื้นที่อำเภอต่างๆก็คือจะมีรถพุ่มพวงเข้าไปถึงอยู่แล้วจากการสอบถามท่านพาณิชย์เนี่ยทราบมาว่าสินค้าที่ขายดีแล้วก็เป็นที่ป๊อปปูล่ามากเลยก็จะเป็นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชค่ะ
0: ก็เหมือนกับจังหวัดต่างๆนะเหมือนกันเลย
1: ยอดนิยม
0: ไข่เนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะ
4: มีบะหมี่กับปลากระป๋องตามหลังมาค่ะ
0: ใช่
4: ที่จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษซึ่งจากการสอบถามพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้รับเสียงมาก็คือดีมากชอบมากเลยเพราะว่าทำให้เขาประหยัดไปด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่คือในส่วนของ
0: คือเสียงสะท้อนเนาะ
1: ตอ
0: นนี้ไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพช่วยประชาชนนะคะ
4: แล้วก็มีอีก
0: ไทยช่วยไทย plus
1: ครับเชิญเลยครับ
4: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยไปลงพื้นที่ที่หน้าแบงก์กรุงไทยในเมืองจะมีทั้งหมด2สาขาเป็นไปอย่างคึกคักไม่แพ้กับรถพลาค่าของชีพเลยค่
0: ะ
4: ตั้งแต่เช้าสอบถามพี่น้องประชาชนว่าเอมาด้วยเหตุผลอะไรมาตั้งแต่กี่โมงส่วนมากแล้วนะคะก็คือมาก่อนธนาคารเปิดบางคนออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเพื่อมาจองคิวมีประสบปัญหาเล็กน้อยก็คือบางท่านเปลี่ยนมือถือบางท่านเปลี่ยนเบอร
0: ์
4: ซึ่งจะต้องมีการยืนยันตัวตนใหม่บางท่านเนี่ยทำที่บ้านแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จค่
0: ะ
4: ก็เลยต้องมาที่ธนาคารแล้วก็ทางธนาคารเองก็จะจับช่องทางอะค่ะสำหรับการบริการประชาชนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40ไว้โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะทราบมาว่าแทบจะทั้งวันเลยที่บริเวณหน้าธนาคารนั่นนะคะก็ได้เสียงตอบรับดีมากประชาชนชอบใจแล้วก็คืออาจจะมีงงบ้างเล็กน้อยให้เท่าไหร่60-40ซ
0: ึ่
4: งบางทีเราเองยังสับสนเลยค่ะแต่ว่าทางนั้นทางนี้ประชาชนบอกว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วรับได้หมด
0: จะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขอให้ช่วยนะ60-40
4: ใช่แล้วค่ะ
1: เป็นการที่ไม่มีวางรองเท้าไปจองใช่ไหมครับตามธนาคาร
0: รองเท้าไปต่อคิว
4: ไม่วางรองเท้าเพราะว่านั่งจองเลยค่ะ
0: นั่งจอง
1: แสดงว่าบรรยากาศนี่ไม่ต่างจากที่อื่น
0: ก็เรียกว่าคือคักแล้วน้องสวยนี่ยืนยันตัวเองหรือยัง
4: ไม่เกิน6:30ค่ะ
1: ต
4: ื่นเช้าไหมคะ
0: ตกลงคุณได้นอนไหมคุณได้นอนไหมถามจริงๆคุณได้นอนไหม
4: หนูมีการนัดกับทางแฟนรายการตอนที่เราเป็นแม่ขายว่าอย่าลืมนะคะ25 พฤษภาคมเราจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็มาเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้า
1: ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับไม่ระบบลม
4: ไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะ
0: ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยเนาะตั้งนาฬิกาไว้เลยไม่ตื่นเต้นเลย
4: เรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็วันที่1มิถุนายนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: เติมเงินเข้าเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเติมยัง
4: วันนี้เงินเดือนเข้าเดี๋ยวต้องเติมค่ะ
0: แล้วพูดถึงแก๊งนิดๆหน่อยๆเนาะหลายคนใจจดจ่อรอเงินเดือนไงทำไมเงินเดือนไม่เข้าสักทีปกติตั้งแต่ไก่โหตั้งแต่เรายอมนอนยังไม่ตื่นแล้วอยู่ดีๆเสียงระบบมันเตือนแป้งอุ๊ยใครไลน์มามีใครสั่งงานอะไรมาไม่เงินเดือนเข้าแต่วันนี้มาแปลกมาสายเงินเดือนมาตอนสายมากๆหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันผ่าน Facebook ผ่านช่องทางต่างๆว่าใจหายใจคว่ำว่าจะได้ใช้เงินเดือนไหมเนื่องจากว่าการลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังมันเยอะส

0: ร่วมกันดีครับ
1: เราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สามนายหัตถสินล้านนาสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.และตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบ.ทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุธแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
0: ได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขนาด

0: ปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
6: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
5: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกันถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเรา วันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบเจอกันกับยามเย็นๆค่ะ 16:17 น.อยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ค่ะสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันเข้ามาได้แนะนำงานเพลงเข้ามาได้ค่ะ043-236-726 นะคะกับรายการสวัสดีขอนแก่น26 พฤษภาคม 2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านั่นเองค่ะวันนี้กับช่วงข่าวคราวจากกฟผ.ค่ะที่เราหยิบนำมาฝากกันนะคะว่าด้วยเรื่องราวของการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่12-13ค่ะเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าควบคู่กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรองรับเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574นั่นเองค่ะซึ่งทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะก็ได้เดินหน้าโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตไฟฟ้าเครื่องที่12และ13เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของประเทศในอนาคตซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการปรับแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาเป็นการผลิตเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานกว่า30ปีค่ะเพื่อที่จะให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเชื่อถือได้มากขึ้นนั่นเองโดยยังคงมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกับการใช้เชื้อเพลิงลิกไนท์ของพื้นที่แม่เมาะในระยะยาวด้วยโดยมีแนวทางการปรับปรุงก็จะเน้นการยกระดับอุปกรณ์หลักเดิมนะคะพร้อมกับติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศใหม่ที่เป็นที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และระบบดักจับฝุ่นด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นนั่นเองค่ะโดยก็ยังคงเลือกใช้วิธีปรับปรุงหม้อน้ำเดิมแทนการสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนและไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้าในภาพรวมนั่นเองโดยในส่วนของการดำเนินงานค่ะก็ได้เริ่มเตรียมพื้นที่รื้อถอนอุปกรณ์เดิมภายในโรงไฟฟ้าโดยใช้วิธีตัดแทนการทุบนะคะเพื่อที่จะลดฝุ่นลดเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากว่าบริเวณใกล้เคียงยังเป็นหน่วยผลิตอื่นเดินเครื่องอยู่นะคะโดยขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงและเปลี่ยนทดแทนในจุดที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบด้านสิ่งแวดล้อมโดยโครงการค่ะอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรูปแบบโครงการใหม่ให้ครอบคลุมทั้งคุณภาพอากาศการจัดการน้ำการจัดการของเสียแล้วก็ที่สำคัญค่ะลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยรวมถึงมีแผนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งคาดเขาว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินโครงการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนสำหรับแผนงานในระยะต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ก่อนทดสอบระบบและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2574ค่ะซึ่งคาดเขาว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยเราลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แม่เมาะอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่ข่าวที่ฝากมาจากกฟผ.กฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปเพลิดเพลินกับงานเพลงของคุณบี้สุกฤตณ บัดนาวกันค่ะ

0: กับงานเพลงน้ำบัดดาวจากคุณบี้เดอะสตาร์นำมาฝากกันค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครต้องสมัครกันแล้วนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40แล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัดสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40นี้นะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะสามารถลงทะเบียนได้ในตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคม2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ค่ะจนถึง 22:00 น.ค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรับสิทธิ์ที่ได้รับ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะรัฐร่วมจ่ายสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะยอดที่ไม่ได้ใช้ก็ยกไปใช้ในเดือนถัดไปไม่ได้นะคะถึงมาถึงเรื่องราวของการใช้สิทธิ์กันบ้างสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2569 6โมงเช้าถึง23นาฬิกาค่ะส่วนการเริ่มสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะสามารถสั่งได้ตั้งแต่15มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2569ค่ะในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะสั่งได้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง21นาฬิกาค่ะโดยชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะในส่วนช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่าลืมค่ะสมัครและเปิดใช้งาน G Wallet ก่อนใช้สิทธิ์นะคะมาถึงสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัดสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะโดยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านค้าธงฟ้านะคะวงเงินใช้จ่ายปกติ300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินพิเศษเพิ่มเติมรับสิทธิ์เพิ่ม700บาทต่อคนต่อเดือนค่ะโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้านะคะรวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนค่ะสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปนะคะใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นระยะเวลาใช้สิทธิ์กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ1มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2569เวลา 5:00 น.ไปจนถึง 23:00 น.ค่ะสามารถค้นหาร้านค้าธงฟ้าได้ที่ www.ถุงเงินกรุงไทย.com นะคะรายละเอียดโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดูเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในเวลา 8:30 นาทีจนถึง 17:30 นาทีเว้นวันหยุดราชการค่ะนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจำปี2569เรื่องราวโครงการไทยช่วยไทยพลัดที่นำมาฝากกันค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันนี้26พฤษภาคม2569ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกลับมาพบกับเดย์ย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: สูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆ ก็คือ1ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครในการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดที่ท่อง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: จ้งความแจ้งความทันทีที่หูว่ามีแบงปลอมในมือได้แบงปลอม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยาลอเจ๊แวดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกับแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาบิ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางกูแวรายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพลุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สาดเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมันสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดง องกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่าแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจุดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นด่างแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่300เป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไป
2: ค่ะช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเต้สืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเต้ผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้อำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต
0: ้ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: าปาเต้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรน้ำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลูโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งยังเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
1: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเล็งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรก ขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ
0: ออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักตร์สื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจะสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระสอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง เมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานและเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพระพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทองผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครง

0: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
6: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
7: พลตำรวจตีชัดปัทการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์จึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอ

0: ุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วยพ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ Facebook สวทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีผสมผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาคุยมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะเทศบาลตำบลผักตบค่ะจับมือกับมสท.ระดมสมองปั้นแบรนด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นดึงอัตลักษณ์พญานาคสี่ตระกูลวิถีชีวิตคนอุดรธานีประตูสู่คำชะโนดยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เทศบาลตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกลงพื้นที่ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพโดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการพลิกโฉมและสร้างการจดจำให้กับบ้านผักตบค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วค่ะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมทส.กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะนักศึกษาปริญญาเอกได้ระดมความคิดและศึกษาดูงานในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การทำแบรนดิ้ง3มิติหลักประกอบด้วยสิริมงคลแห่งความศรัทธาที่วัดสะมณีค่ะด้วยการถอดบทเรียนเชิงสัญลักษณ์ก็คือพญานาคสี่ตระกูลรอบอุโบสถและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อวางกลยุทธ์การสื่อสารดึงดูดนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความศรัทธาการสร้างอัตลักษณ์งานฝีมือชุมชนและถอดบทเรียนความสำเร็จกลุ่มอาชีพเครื่องหนังแท้บ้านผักตบสินค้าโอท็อป5ดาวและแบรนด์รองเท้าฝีมือคนท้องถิ่นค่ะรวมถึงเครื่องสารผ้าคลามสินค้าชุมชนต่างๆและการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิเคราะห์และเชื่อมโยงนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรของเทศบาลสามารถสื่อสารนโยบายและบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวค่ะเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมประชุมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์จนเกิดเป็นโมเดลความสำเร็จซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ท่องเที่ยวบ้านผักตบที่มีความทันสมัยและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคร่วมสมัยแต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณและรากเหง้าของชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะยังได้มีการเรียนรู้โปรแกรม AI พื้นฐานในชีวิตประจำวันถอดรหัส7กลยุทธ์สร้างแบรนด์ชุมชนอย่างยั่งยืนการร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่สะท้อนบทบาทของมสท.ในการเป็นผู้นำทางวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการจุดประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของนวัตกรรมการสื่อสารในฐานะเครื่องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะ จังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Travel Mart Plus 2027อย่างเป็นทางการคาดว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาทและเงินสะพัดในจังหวัดหลายร้อยล้านบาทค่ะนางสาวณัฐธิยาตันทสุขนายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าภายหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ขอนแก่นค่ะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการค้าขายด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดของ1อย่างงาน1ของประเทศแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของจังหวัดค่ะที่จะแสดงถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่การที่ขอนแก่นได้สิทธิ์จัดงานแต่คือการที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศเราว่ามีความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่ระบบโลจิสติกการเดินทางและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติค่ะการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ TTM Plus 2027ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จเชิงภาพลักษณ์แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจากสถิติของทท.พบว่างาน TTM Plus 2024ที่จังหวัดพังงาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,400 ล้านบาทขณะที่ TTM Plus 2025ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4,200 ล้านบาทค่ะดังนั้นค่ะที่จังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในระดับกว่า 4,000 ล้านบาทให้กับระบบท่องเที่ยวไทยเช่นเดียวกันค่ะนางสาวณัฐธิยายังต่ออีกว่าประโยชน์ที่ขอนแก่นจะได้รับโดยตรงค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายได้ในช่วงจัดงาน 3-4 วันแต่จะรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะที่จะเข้าไปในห่วงโซ่ทั้งหมดโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดโดยตรงเกิดจากการเข้าพักโรงแรมร้านอาหารการเดินทางภายในพื้นที่การใช้บริการโลจิสติกการจ้างงานการจัดกิจกรรมพรีทัวร์และโพสต์ทัวร์รวมถึงการจับจ่ายของผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศซึ่งประเมินได้ว่าขอนแก่นค่ะจะมีเงินสะพัดในจังหวัดระดับจังหวัดนะคะหลายร้อยล้านบาทค่ะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะต่อยอดในระยะยาวททค่ะระบุว่า TEMM Plus 2024ที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างยอดเจรจาธุรกิจกว่า 14,700 กว่านัดหมายและแปลงเป็นโอกาสทางการขายจนเกิดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวกว่า 92,000 คนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานนี้ค่ะทั่วโลกได้เห็นขอนแก่นได้รู้จักอีสานและเกิดการขายจริงในอนาคตเพราะฉะนั้นมูลค่าที่แท้จริงของงานนี้ไม่ใช่แค่เงินสะพัดในช่วงจัดงานค่ะแต่คือรายได้ที่จะตามมาในอีกหลายปีเพราะว่าการประชุมในปี2027ไม่ใช่แค่การนำคนมาที่จังหวัดขอนแก่นแต่คือการนำโอกาสรายได้และนำสายตาจากทั่วโลกมาสู่ขอนแก่นด้วยและนี่ก็คือโอกาสครั้งใหญ่ค่ะที่เมืองนี้จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกอย่างแท้จริงค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองหลังพายุฝนตกหนักที่ผ่านมาพร้อมเปิดให้ประชาชนค่ะรับกระสอบทรายฟรี24ชั่วโมงค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล14นิ้วจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นที่บริเวณบ้านกอกถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสาธารณภัยจากพายุฝนที่ตกลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้ค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ติดตั้งระบบระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระยะไกลและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในจุดระบายน้ำหลักของเขตชุมชนเมืองเพื่อจัดการจราจรทางน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ลำน้ำสาธารณะตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมชนนนทันชุมชนกลางสะดานริมบึงแก่นนครและซอยจอมพลค่ะที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจากพายุฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะน้ำท่วมขังในเขตชุมชนและเส้นทางสัญจรในจุดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมหลักทันทีเมื่อเกิดเหตุฝนตกเจ้าหน้าที่กองป้องกันก็จะเข้าไปประจำการในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันกับชุมชนโดยรอบบึงแก่นนครที่พบว่ามวลน้ำค่ะได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้มีการเปิดเส้นทางน้ำและขุดลอกร่องน้ำเร่งด่วนทั้งหมดแล้วนายประสิทธิ์ค่ะกล่าวต่อว่าขณะนี้ค่ะทางเทศบาลได้กำหนดให้สถานีดับเพลิงทุกแห่งเป็นจุดบริการของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองหรือต้องการทำแนวกั้นน้ำตามเส้นทางน้ำไหลโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีดับเพลิงสีจันทร์และสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างค่ะโดยจำกัดคนละ30กระสอบอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลนครขอนแก่นต้องขออภัยในความไม่สะดวกจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะก็ได้ประจำการในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกมุมและเขตเศรษฐกิจเมืองอย่างเร่งด่วนตามแผนเผชิญเหตุและแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วค่ะปน.เขต 4ค่ะเปิดร้านไทยช่วยไทยคู่ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท116จุดทั่วทั้งอีสานตอนบนชวนผู้บริโภคชิมช็อปสินค้าราคาถูกหลายสิบรายการพร้อมเปิดเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงรับสินค้าตรงจากปน.ง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดค่ะที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นถนนกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและนายรัฐไทยเรื่องระวัตผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4ค่ะร่วมกันเปิดจุดบริการร้านค้าไทยช่วยไทยและการเปิดจุดบริการรับสินค้าไทยช่วยไทยสำหรับรถพุ่มพวงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่จุดบริการแล้วก็จำหน่ายสินค้า Thailand Post Mart ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์เขต4ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น1ณจุดบริการลูกค้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นโดยมีสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยมาแสดงและจำหน่ายคู่กับสินค้า Thailand Post Mart ในราคาที่รัฐบาลกำหนดค่ะท่ามกลางความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการไปรษณีย์และลูกค้าที่ทราบข่าวทยอยกันมาเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจำนวนมากค่ะนายรัฐไทยรื่นระวัตผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4กล่าวว่าร้านค้าไทยช่วยไทยค่ะที่ทำการจัดตั้งขึ้นที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปน.เขต4ค่ะได้กำหนดจัดตั้งร้านค้าไทยช่วยไทยควบคู่กับร้านค้า Thailand Post Mart ในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนบนทั้งสิ้น116แห่งเรียกได้ว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในภาคอีสานตอนบนนั้นจะเป็นร้านค้าไทยช่วยไทยที่มีการนำสินค้าชุดแรกรวมกว่า15รายการมาจำหน่ายในราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดซึ่งถือเป็นช่องทางการจำหน่ายและให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วและคล่องตัวค่ะที่สำคัญค่ะลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อออเดอร์หรือสินค้าที่ต้องการในโครงการไทยช่วยไทยและมารับในจุดบริการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือจุดที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะนอกจากสินค้าราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่ปน.นำมาจำหน่ายแล้วกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังได้ประสานความร่วมมือในโครงการรถพุ่มพวงด้วยการกำหนดให้สำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดรับสินค้าและกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงไซส์ Sหรือในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไซส์ M ในรถกลุ่มพ่วงข้างไซส์ L และในกลุ่มรถกระบะค่ะที่สามารถมารับสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดเพื่อที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายให้กับชุมชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ ปัจจุบันค่ะมีจำนวนรถเร่ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในความรับผิดชอบของปน.เขต4ทั้งสิ้น848รายเฉพาะที่ขอนแก่น129รายขณะที่จากการเปิดให้บริการมากว่า2สัปดาห์พบว่าปน.เขต4ค่ะทำรายได้เป็นลำดับที่2ของปน.ทั้งประเทศยอดรวมกว่า 100,000 บาทโดยที่ไปรษณีย์หนองบัวลำภูนะคะมียอดจำหน่ายสูงที่สุดค่ะโดยสินค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุดก็คือปลากระป๋องน้ำมันปลาล์มหอยลายกระป๋องค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนอกจากสินค้าไทยช่วยไทยแล้วยังมีสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างอื่นเช่นกันค่ะเพราะว่าสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันของไปรษณีย์หรือสั่งซื้อที่สำนักงานได้ในราคาถูกซึ่งขณะนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับความสนใจมากก็คือกลุ่มผลไม้ตามฤดูกาลประเภทสละมันม่วงลำไยรวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอย่างไข่เค็มชายากุนเชียงไส้กรอกอีสานที่มีให้บริการทุกที่ที่ทำการปน.ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วค่ะไปดูกันที่ข่าวขอนแก่นค่ะเด็ดปีกนักค้ายารายย่อย2รายพบรับมาเม็ดละ 17.5 บาทขายเม็ดละ50บาทเร่งสืบสวนขยายผลหาต้นทางและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพันตำรวจเอกค่ะธีรทัศน์พงษ์สุวรรณผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและชุดปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติดรายย่อยค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายจาก2จุดกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพนเพ็กอำเภอมัญจาคีรีประกอบด้วยนายวัลละหานเตชะค่ะที่อยู่บ้านเลขที่101หมู่10ตำบลโพนเพ็กอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้ารวม272เม็ดโดยจับกุมได้บริเวณกระท่อมทางนาทิศเหนือของบ้านขามป้อมค่ะพลตำรวจเอกธีรทัศน์นะคะกล่าวว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค่ะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่านายวันลบค่ะมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านขามป้อมและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำโดยใช้กระท่อมกลางนาค่ะเป็นแหล่งซื้อขายยาบ้าหลังได้รับข้อมูลค่ะชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบกระท่อมกลางนาดังกล่าวเมื่อไปถึงค่ะพบนายวันลบอยู่บนกระท่อมมีท่าทางพิรุธน่าสงสัยเชื่อว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่ค่ะจึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นกระทั่งพบยาบ้าจำนวน160เม็ดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกพลาสติกสีชมพูซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาบริเวณใกล้จุดที่นายวันลบยืนอยู่ขณะถูกจับกุมค่ะแล้วก็พบยาบ้าอีก112เม็ดอยู่ในบรรจุถุงพลาสติกนะคะซิปล็อกสีน้ำเงินซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาใกล้กันรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด272เม็ดนั่นเองค่ะนายวันลบค่ะรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองโดยซื้อมาไว้เพื่อจำหน่ายและเสพจากบุคคลชื่อนายดงหรือนงชาวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นก่อนมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยซื้อยาบ้ามาครั้งละ1ถุงจำนวน200เม็ดในราคาถุงละ 3,500 บาทค่ะแล้วนำมาขายในราคาเม็ดละ50บาททำมาแล้ว3ครั้งขณะที่ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบผลเป็นบวกหรือฉี่ม่วงก่อนนำตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้จับกุมนายวิราจิตโคตรอายุ41ปีที่อยู่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้า2เม็ดโดยจับกลุ่มได้บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของบ้านแจ้งหมู่4ค่ะซึ่งการสอบสวนพบว่านายวิราจรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริงโดยมีไว้เพื่อเสพ จ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ทำการตรวจปัสสาวะพบผลเป็นบวกก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะทางสพ.มัจจคีรีค่ะก็ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีเท่านั้นแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงต้นทางที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายติดต่อซื้อขายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือ LINE ประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับ LINE ประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะ ข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปรับปรามยาเสพติดในห้วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งเส้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอดเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษกตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเมิงหมิงเฉินซันค่ะพบปมขัดแย้งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านยันไทยยังปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทรไรรงผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกรณีหมิงเฉินซันค่ะพบความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง High Value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเพจและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริงเพื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาติดสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะ ข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งคบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะสส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรคต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ ข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอดรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิตตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบขส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902936660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะและถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมัยใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะนัยยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้ เพราะการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการเผชิญหน้าของกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิดการลุกล้ำโดยไม่เจตนาแม้เป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงแต่การดำเนินการบนพื้นฐานของเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความเสถียรนั่นเองค่ะการขยายผลเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่รั้วค่ะทางกอรบน.ค่ะมองว่าโครงการนี้คือต้นแบบของการจัดการชายแดนในอนาคตทั้งการติดกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูงการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรั้วความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้วแล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของกลต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นในส่วนธงแดงหรือว่า Red Flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook, IG, Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ข่าวเตือนภัยอีกข่าวนึงค่ะ2กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กฎอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมี2เคสตัวอย่างอุทาหรณ์ที่น่าสนใจและต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเปิดกลโกงแบบ high value ที่ต้องระวังค่ะเคสที่1ค่ะหลอกลงทุนที่ดินทิพย์หญิงวัย47ปีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดนมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ ACSC ค่ะก็และตำรวจก็โทรระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสที่2ค่ะหลอกทำภารกิจเพื่อกดรับออเดอร์หญิงวัย69ปีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนทักมาตีสนิทค่ะผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์แลกข้อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะช่วงแรกค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นที่จริงเพื่อให้เหยื่อนั้นวางใจว่าได้เงินนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็หลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนกฎเหล็กป้องกันตัวจากมิจฉาชีพก็คืออย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนแล้วก็ภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงลิ่วไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะผบ.ตร.สั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยค่ะวันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหนีเข้าเมืองค่ะการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะผบ.ตร.ค่ะได้สั่งมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนค่ะเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยค่ะตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทับฐานข้อมูลค่ะกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกุมดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสับประสามิตรกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถ านการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ 2. มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนคานขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะ
6: และวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์
7: สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงสนใจหมายเลขโทรศัพท์ครับ064-978-9824 064-978-9824โทรมาได้นะครับบริจาคการจัดส่งเป็นประสดุเก็บเงินปลายทางไปให้นะเอาเป็นว่ามื้อนี้สบายดีสุขุมสุขคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันทำให้

0: ลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
0: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าพูดถึงความผิดทางอาญาสิ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เราเรียกว่าความผิดต่อแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ประเภทที่2ครับเราเรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้แน่นอนครับว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าอะไรเป็นความผิดต่อส่วนตัวอะไรเป็นความผิดต่อแผ่นดินสิ่งหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือถ้าความผิดนั้นเมื่อกระทำลงไปแล้วครับผลกระทบเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวมความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดความผิดใดก็ตามกระทำลงไปแล้วเป็นความผิดที่กระทบเฉพาะบุคคลหรือมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าความผิดเหล่านั้นเป็นความผิดที่สามารถยอมความได้ความผิดเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่ทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังทำไมผมถึงพูดว่าทุกท่านจะต้องให้ความระมัดระวังเนื่องจากความผิดใดก็ตามที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวกฎหมายกำหนดไว้เลยครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าในความผิดต่อส่วนตัวนั้นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดหากไม่มีการไปร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นคือจะไม่สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้เนื่องจากคดีจะขาดอายุความสิ่งที่ต้องการที่จะสื่อประชาสัมพันธ์ก็คือถ้าเราได้รับความเสียหายเราไม่ต้องรอครับให้ระยะเวลาผ่านไปนานครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินก็ตามอยากให้ทุกท่านได้รักษาสิทธิ์ของตนโดยรีบไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเท่านี้ครับเราก็จะสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าเรารอให้ระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานเกินไปครับสิทธิ์ของเราที่มีอาจจะเสียสิทธิ์ได้เนื่องจากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนทรัพย์จะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านหรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถ่คืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถ่คืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สำคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทำถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพ.ศ. 2562ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ไถ่ถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่คืนผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 3-6 เดือนมิฉะนั้นถือว่าขยายระยะออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืนกฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ไถ่ฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนที่จะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: FM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหยายกุมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสีขอไปง่ายจิตบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสีสวยคนสีหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังน่ะนะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: โอ้เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
4: ขอคำถามที่ใจดีต่างไปนี้ในวิทยาคมที่6รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายแทนผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่ที่3ครั้งที่3ประจำปี2569คนที่จังหวัดขอนแก่นตรวจที่โรงเรียนร้านซ่อมแอร์รถยนต์เรียกเก็บค่าบริการแทนเกินทุนเล็งเรียกต่อโครงสร้างอินทุนเพื่อความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชมพูและอำเภอภูผาม่านระวังช้างป่า6ตัวที่เข้ามาหากินหลังเห็ดป่าเริ่มออกเป็นจำนวนมากย้ำห้ามวิ่งหนีหรือทำเสียงดังใส่เพื่อความปลอดภัยต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะนายยุทธนาคนที่นี่บอกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายแทนผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีรับรับรางวัลเพชรอีสานครั้งที่3ประจำปี2569รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบดีของสังคมในฐานะผู้ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนซึ่งจัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมณศาลาประชุมจังหวัดขอนแก่นโดยมีนางสาวสรัชนันท์อนุพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานในพิธีแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลทุกคนพร้อมทั้งชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยภายในงานมีผู้คนรางวัลรวมกว่า361คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและเต็มไปด้วยพลังของคนทำความดีซึ่งมีศิลปินและบุคคลชื่อดังจากวงการหมอลำสื่อมวลชนและผู้สร้างคุณประโยชน์สู่สังคมเข้ารับรางวัลจำนวนมากภายในจังหวัดขอนแก่นตรวจเข้าร้องเรียนร้านซ่อมแอร์รถยนต์เรียกเก็บค่าบริการแทนเกินควรแหล่งเรียกต่อโครงสร้างต้นทุนเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคนางสาวดวงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์กำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงณสถานประกอบการร้านซ่อมเครื่องกับอากาศรถยนต์แห่งหนึ่งบริเวณถนนมิตรภาพอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีได้รับความเดือดร้อนจากความที่คิดค่าบริการซ่อมแซมระบบปรับอากาศรถยนต์ในราคาที่สูงเกินสมควรจากการไปที่ตรวจสอบก็ต้องมีการติดป้ายแสดงอัตราค่าบริการล้างแอร์รถยนต์ไว้อย่างชัดเจนสำหรับรายการบริการอื่นๆผู้ประกอบการชี้แจงว่าเนื่องจากประเทศในยี่ห้อของรถยนต์มีความหลากหลายส่งผลให้มีรายละเอียดการซ่อมแซมแตกต่างกันไปกับข้อจำกัดด้านบุคลากรจึงยังแสดงอัตราค่าบริการได้ไม่ครบถ้วนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการกำชับและตักเตือนให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดทำป้ายแสดงราคาค่าบริการในส่วนที่เหลือครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแต่ไม่มีที่นี่จังหวัดขอนแก่นจะได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการ สันนิษฐานเจ้าหน้าที่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นในวันที่28พฤษภาคม2569เพื่อนำส่งเอกสารหลักฐานและชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปจังหวัดขอนแก่นเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสีชมพูและอำเภอภูผาม่านระวังช้างป่า10ตัวที่เข้ามาทำอาหารกินหลังเห็ดป่าเริ่มออกเป็นจำนวนมากย้ำห้ามวิ่งหนีหรือทำเสียงดังใส่เพื่อความปลอดภัยนายนเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าขณะนี้ข้าวสุกฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากประชาชนจึงพากันเข้าไปเก็บเห็ดเพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าช้างป่าเข้ามาอาศัยหากินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจำนวน6ตัวโดยแบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวและอำเภอภูผาม่านจำนวน1ตัวช้างป่ามักจะออกหากินตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงกลางดึกก่อนจะพักผ่อนตามป่าชุมชนหรือเชิงเขาซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่ชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดป่าจึงไม่ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าสุพรรณคำอุทยานแห่งชาติภูเบียงและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดชุดที่เที่ยวเร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าอย่างใกล้ชิดร่วมประสานผู้นำชุมชนผู้แจ้งพิกัดของทิ้งเผือให้ชาวบ้านเรื่องนอกจากนี้ยังได้แนะนำข้อปฏิบัติหากผจญหน้ากับช้างป่าห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดและห้ามจุดประทัดหรือทำเสียงดังใส่เพราะทำให้เขาตกใจและเข้าทำร้ายทันทีสิ่งที่ควรทำคือให้ค่อยๆเดินเลี่ยงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้องเตือนชาวบ้านงดไปนอนพักค้างคืนที่ตกต้องรายนาในช่วงนี้สำหรับพื้นที่การเกษตรหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระเบียบรองรับในการนำเงินลุกกล่าวมาเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนเร่งด่วนต่อไปต่อไปติดตามข่าวสี่ด้านนโยบายของรัฐบาลค่ะพิธีลุกเคาะถึงกรรมการสื่อลุกประกาศไลฟ์สื่ออนาคตกระทิ้นเถื่อนเตือนผู้เผยแพร่แชร์คลิปมีโทษทั้งจำทั้งปรับนายจุลวิทย์ท่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแถลงผลการหารือการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอันตรายให้นำการประชุมมีเดียบริษัทแม่ของ Facebook บริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสิ่งมาตรการดังนี้1กระทรวงดีอีEPA รวบรวมหลักฐานทางกระทำความผิดและส่งต่อให้กับกรมบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการผู้ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560 2เร่งรัดการปรับหลักเกณฑ์การดูแลแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยและปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทันทีหากผู้เผยอาจเข้าข่ายมีความผิดร่วม 3. ร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของMetaเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก 4. เตือนประชาชนว่าการกฎหมายหรือแสดงความคิดเห็นนี้เป็นการส่งเสริมการให้มีการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้การดูสื่อลามกอนาจารหรือการจดหมายอาจไม่มีความผิดแต่หากมีการตดแทนหรือส่งต่อหรือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพระราชบัญญัติและด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วงเล็บที่2พุทธศักราช2560มาตรา4วงเล็บ4การนำข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อข้อมูลภาพคลิปลามกอนาจารหรือว่าผู้ถ่ายความผิดมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้และเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยทั้งนี้ชาวประชาชนพบเห็นคลิปล่อยแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะสมมติคุณผู้ชมที่อยากพาตนออกไปถึงตนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันอังคาร26 พฤษภาคม 2569บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น37องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันทิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรน้ำเศร้าอัง
3: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
7: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
6: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
7: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
9: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะและระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการยังคงมีเรื่องราวที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะให้คนไทยได้ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยอย่างหาที่สุดไม่ได้และก็ให้มาร่วมกันรู้รักสามัคคีสถาบันหลักของชาตินะคะไม่จะเป็นสถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเราถึงมีความสงบรุ่งเรืองมาจนราบจนทุกวันนี้นะคะซึ่งสมัยก่อนสมัยศึกสงครามยามทุกข์ยากตั้งแต่อดีตบรรพบุรุษมาแล้วแต่ทุกวันนี้คนไทยมีทั้งการศึกษามีทั้งความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องของปัญญาและความมีเมตตามีน้ำใจมีสถาบันหลักของชาติไม่จะเป็น3เสาหลักนะคะชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้เกิดความสงบสุขรุ่งเรืองต่างชาตินะคะเขาสู้รบกันด้วยความชิงดีชิงเด่นเอาชนะการฟาดฟันกันแบบเอาชีวิตคุณฟังเห็นไหมคะว่าไม่มีความสงบสุขเลยนะคะแต่ไทยเรานี่แหละค่ะถึงแม้จะมีความล้าหลังไปบ้างบางเรื่องอาจจะเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยมากมายเท่ากับประเทศที่เขาพัฒนาแบบสุดขีดจริงๆแต่เราก็มีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าเรียบง่ายมีความสงบสุขเรื่อยมาและเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆวิวัฒนาการทั้งด้านของการศึกษาทั้งการแพทย์นะคะเราก็ไม่ได้แพ้ชาติใดเลยถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะคะในโลกนี้ที่ประเทศไทยได้ให้เรียกว่าทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าเรื่องของความเก่งเรื่องของความทันสมัยเรื่องของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่เราค่อยๆเติบโตมาจากด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะคะถึงแม้บางทีอาจจะเจอกับภัยธรรมชาติหรือโรคที่อุบัติใหม่นั่นก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่แบบนะโดนเหมือนกันนะคะทั้งเศรษฐกิจล้มระเนระนาดแต่นั่นหมายความว่าคนไทยเราก็ไม่ย่อท้อนะคะแต่มากไปกว่านั้นคุณฟังคะสิ่งที่สำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะต่างก็ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทยหรือว่าไม่ได้ทอดทิ้งชาวไทยและประเทศชาติไทยค่ะแต่ยังคงดูแลหรือว่ามีเรียกว่าทรงมีพระเมตตาให้กับคนไทยทุกประเทศนะคะต่างดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวสำหรับในวันนี้ในค่ำคืนนี้นะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกวันอังคารค่ะยามเย็นแบบนี้ 18:30 ถึง 19:00 นวันนี้เรามีเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่านะคะเราจะนำเสนอด้วยการแต่งกายของชาวไทยสมัยอยุธยากันค่ะซึ่งเนื้อหาสาระมากมายเสียจริงคุณฟังค่ะแต่เราก็เน้นสโคปนะคะเฉพาะสาระสำคัญและก็เอาที่ชัดเจนที่สุดนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ชาติไทยมาหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นสิ่งที่น่าสนใจเราหยิบยกเรื่องของการแต่งกายมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้เราฟังกันก็ลองเทียบดูว่าแฟชั่นทุกวันนี้จะกลืนหรือว่าจะผสมผสานกันนี่นะกับยุคโบราณเนี่ยนะคะแต่บางทีคนรุ่นใหม่แยกไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าการแต่งกายสมัยเก่าๆของคนไทยนี่นะจะมีเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างเรียกว่าแทบจะไม่น่าเชื่อว่าในยุคนี้คนรุ่นใหม่นะนิยมสวมใส่คุณฟังสมัยก่อนนะคะอาจจะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่มีสีสันสดใสไม่มีลายหรือไม่มีสีที่เรียกว่าฉูดฉาดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมีสีจริงๆก็อาจจะด้วยธรรมชาติคุณฟังรู้ไหมว่าการแต่งกายสมัยก่อนดูเหมือนว่าจะ
สวมใส่แค่กระจมอกนะคะหรือจะปกปิดในส่วนที่ลับเท่านั้นแต่ยุคนี้ค่ะกลับต่างกันนะคะว่ามีเสื้อผ้าอาภรณ์เยอะแยะมากมายแต่กลับสวมใส่แค่เหมือนคนสมัยเก่าๆกันเลยทีเดียวเหมือนไม่มีเสื้อผ้านะคะนั่นก็คืออีกแฟชั่นที่นำมาแบบหรือว่าเข้ากันได้เลยทีเดียวนะซึ่งการแต่งกายไทยสมัยอยุธยาเนี่ยค่ะก็จะมีเรียกว่าที่มาให้คุณฟังซึ่งอยุธยาเนี่ยค่ะเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรสุโขทัยนะคะมีอาณาเขตกว้างขวางและเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลานานนับตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือในประวัติศาสตร์ที่คุ้นชื่อกันพระเจ้าอู่ทองค่ะทรงสถาปนาอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893จนถึงการเสียเอกราชแก่พม่าครั้งที่2นะคะในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่3พระเจ้าเอกทัตค่ะเมื่อพุทธศักราช2310รวมเป็นเวลา417ปีในครานั้นนะอาณาเขตอันกว้างใหญ่ค่ะและสัมพันธภาพที่อยุธยามีต่อแคว้นต่างๆทำให้อยุธยาประกอบด้วยชนหลายชั้นหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งยังรับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากแคว้นใกล้เคียงด้วยอาทิสุโขทัยเขมรและล้านนาอย่างไรก็ตามอยุธยาก็ได้พยายามกำหนดระเบียบแบบแผนเพื่อความเป็นตัวของตัวเองขึ้นทั้งด้านกฎหมายการศาสนาจารีตประเพณีเหล่านี้เป็นต้นนะคะและด้วยเหตุที่ศูนย์กลางของราชอาณาจักรตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางลักษณะของวัฒนธรรมยุคนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบภาคกลางมีต้นกำเนิดมาจากราชธานีของอาณาจักรและถ่ายทอดให้แก่หัวเมืองในการปกครองทีนี้ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศราชธานีของอยุธยาคือบริเวณที่เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนี้แหละตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างประมาณเส้นรุ้งที่14องศาเหนือและเส้นแหวงที่101องศาตะวันออกพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มนะคะไม่มีภูเขาและป่าไม้และแน่นอนค่ะมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านสี่สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อยนอกจากนี้ยังคงมีคลองขนาดใหญ่และขนาดเล็กเชื่อมต่อกับแม่น้ำเหล่านี้ทั่วบริเวณพื้นที่จังหวัดที่สำคัญคือทำให้เกิดเกาะเมืองและเกาะแก่งต่างๆในลำน้ำเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะคะส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะเมืองเนี่ยก็ยังมีลำคลองอีกเป็นจำนวนมากเชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่ประดุจตาข่ายลักษณะดังกล่าวนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแต่อดีตค่ะและสำหรับประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยามีเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะและแน่นอนในค่ำคืนนี้เราเน้นในเรื่องของความรู้นะคะเรื่องของการแต่งกายสมัยอยุธยาเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราก็ถือว่าเกริ่นภาพกว้างๆพอสังเขปนี่แหละนะคะช่วงสมัยอยุธยาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านรับฟังความรู้จากรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสทขอนแก่นสลับกับงานเพลงเพราะๆกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าทรัพยากรที่จำเป็นแก่การแต่งกายในช่วงของสมัยอยุธยานั้นผ่านศึกสงครามเยอะแยะมามากมายแล้วช่วงนั้นแต่งกายกันอย่างไรนะคะพวกจิวเวลรี่ต่างๆหรือเครื่องหอมเครื่องประดับจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้า

คุณผู้ฟังคะมาติดตามกันต่อกับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางสวทขอนแก่นครึ่งชั่วโมงในช่วงกลางคืนแบบนี้ทุกวันอังคารเรามีเรื่องราวที่ทรงคุณค่าค่ะนำฝากทุกท่านทีนี้การแต่งกายสมัยอยุธยาและทรัพยากรที่จำเป็นในการแต่งกายแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยที่นำมาใช้ในการแต่งกายนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการนำมาสร้างการแต่งกายของชาวกรุงศรีอยุธยาค่ะก็ได้แก่พวกผ้าประเภทต่างๆทองเงินอัญมณีเครื่องหอมเครื่องประทินผิวต่างๆด้วยและผ้าของอยุธยาเนี่ยค่ะมีทั้งที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศและผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งในฐานะที่สินค้าขาเข้าและเครื่องราชบรรณาการสำหรับผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ผลิตภายในประเทศนั้นมีแหล่งผลิตจากหัวเมืองต่างๆของอาณาจักรทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะส่วนผ้าที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนั้นปรากฏหลักฐานจากเอกสารของพ่อค้าและนักการทูตชาวต่างประเทศว่ามีไหมดิบฝ้ายดิบผ้าไหมผ้าแพรและผ้าอื่นๆก็บรรทุกเรือสินค้าเข้ามาขายยังกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะแต่ผ้าชั้นดีเหล่านี้พระมหากษัตริย์ทรงสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อก่อนแต่ก็ทรงจ่ายค่าผ้านะคะแก่พ่อค้าอย่างสมราคาแล้วค่ะหลังจากนั้นชนชั้นสูงจึงเลือกซื้อแล้วอนุญาตให้ขายได้ประเทศที่นำสินค้าผ้าเข้ามาขายก็จะเป็นพวกจีนอินเดียเปอร์เซียญี่ปุ่นอังกฤษฮอลแลนดาเหล่านี้เป็นต้นนะคะผ้าที่ได้จากต่างประเทศนี้ไม่ได้นำมาใช้ในการทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเท่านั้นคุณผู้ฟังแต่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆที่ต้องใช้ผ้าเป็นปัจจัยหลักด้วยหรือจะเป็นตามหน้าต่างเนี่ยจะต้องมีผ้าม่านอย่างนี้นะคะในกรุงศรีอยุธยาค่ะมีตลาดหรือย่านการค้าที่ขายผ้าและเสื้อผ้าหลายแห่งนะคะและทองคำนี่ก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อชาวอยุธยาอย่างสูงค่ะเพราะนอกจากจะนำมาสร้างเป็นเครื่องทองรูปพรรณหรือเครื่องถนิมพิมพพรประดับตกแต่งร่างกายของชนทุกชั้นแล้วชาวอยุธยายังนำทองมาสร้างพระพุทธรูปนะคะหรือแม้กระทั่งสร้างงานศิลปกรรมและงานประณีตสิ่งต่างๆด้วยจึงไม่แปลกเลยคุณผู้ฟังคะพระพุทธรูปหรือพระต่างๆสมัยอยุธยาค่ะถ้าตรงไหนหรือจุดไหนที่มีประวัติศาสตร์ตรงนั้นจะเป็นแหล่งทองคำหรือว่าห่อหุ้มด้วยทองคำอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยศึกสงครามนั่นแหละในช่วงนั้นอยุธยาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้ชาวต่างชาตินะคะหรือว่าศัตรูเหล่านี้พวกพม่าที่เคยทำศึกสงครามกันนะช่วงนั้นน่ะคุณฟังคงจะพอจำนึกได้นะคะนึกภาพออกว่าที่เราเคยศึกษาเรียนประวัติศาสตร์นะคะทำไมเขาถึงเผาบ้านเผาเมืองหรือปล้นจี้จังเลยแล้วก็ประเภทถ้าเป็นพระพุทธรูปนี่นะถึงเจอพระพุทธรูปนี่เหมือนเจอทองคำเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะและการที่อยุธยาต้องใช้ทองคำเป็นจำนวนมากบางส่วนน่าจะได้มาจากเรื่องราชบรรณาการและการสั่งเป็นสินค้านำเข้าจากเปอร์เซียปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวฮอลแลนดาว่าโยเซาเต้นนะยอร์ชเซาเทนนะคะเป็นผู้นำทางราชสารและเครื่องราชบรรณาการจากเจ้าชายแห่งออเรนจ์นะมาถวายที่อยุธยาค่ะในบรรดาเครื่องราชบรรณาการนั้นมีแผ่นทองคำจากเปอร์เซียรวมอยู่ด้วยและเอกสารของพ่อค้าชาวฮอลแลนดาก็เช่นกันที่ทำให้ทราบได้ว่ามีการนำทองคำเปลวส่งเป็นสินค้าออกไปกับเรือชื่อ Prince Royal เป็นจำนวน300ปอนด์ค่ะสำหรับอัญมณีคุณฟังค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งการแต่งกายสมัยอยุธยาเช่นเดียวกันอัญมณีก็อย่างเช่นพลอยสีต่างๆอัมพันและมุกนั้นซึ่งมีแหล่งอยู่ตามหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยา
จดหมายพ่อค้าชาวฮอลันดาได้กล่าวไว้ว่ามีการนำอัมพันทองและเงินเข้ามาด้วยเหมือนกันอัมพันนิยมนำมาใช้ทำเครื่องประดับในยุโรปและปรากฏในเอกสารการค้าของพ่อค้าชาวฮอลันดาที่ได้กล่าวมานะคะแล้วนำอัมพันเข้ามาสู่ประเทศสยามก็คือประเทศไทยนะคะและไข่มุกที่นำมาทำเครื่องประดับเนี่ยสมัยราชวงศ์โมกุลของชาวอินเดียค่ะกำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่23ถึง24นะสำหรับไข่มุกนี่นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของพวกเครื่องประดับทองคำนี้จะฝังด้วยหินมีค่าและมุกคุณฝังในสมัยนั้นนะพบในกรุพระปรางวัดราชบรณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช1976ถึง1991แต่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็ว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนอยากจะเจออยากเห็นของมีค่าของโบราณเหล่านี้จังเลยนะคะและชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นนี่ก็คือจากการที่กรุงศรีอยุธยานะมีการติดต่อการค้าและการทูตกับต่างประเทศทั้งในยุโรปในเอเชียด้วยนะคะแน่นอนก็ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบการค้าหรือรับราชการในกรุงศรีอยุธยาหลายชาติค่ะชนเหล่านี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งบ้านเรือนหรือสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาได้ชาวต่างชาติเหล่านี้มีอิทธิพลต่อศิลปะวัฒนธรรมของอยุธยาพอสมควรเช่นอะไรบ้างด้านภาษาคุณผู้ฟังศาสนาความเชื่อศิลปกรรมประเพณีและการแต่งกายเหล่านี้เป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะใครบอกว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเป็นยุคโบราณก็จริงแล้วถ้าจะบอกว่าสมัยนั้นเราแต่งกายโบราณก็จริงนะคะแต่ยังมีความผสมปนเปกับยุคของหรือว่าชาวต่างชาติกันอยู่ในสมัยนั้นนะแต่คำว่าแฟชั่นหรือการแต่งกายจะมีคำว่าโบราณคุณผู้ฟังก็คือจะเดี๋ยวก็ผลัดเปลี่ยนมาวนในรอบที่แบบว่าเฮ้ยแต่งกายแบบยุคนี้อีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วหรือประเภทแบบการแต่งกายแบบเหมือนขาม้าหรือว่าเสื้อจับจีบอะไรประมาณเหล่านี้นะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยนะสำหรับการแต่งกายหรือประเภทแฟชั่นนี่จะไม่มีวันเสื่อมสลายจะไม่มีวันสูญหายโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายของไทยเราถ้าคนไทยทุกคนนะคะหรือชาวไทยมาร่วมกันหวงแหนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามแม้กระทั่งเรื่องของภาษาจารีตประเพณีการไหว้นี่แหละค่ะมารยาทที่ดีอย่าลืมว่าคนไทยก็คือสยามเมืองยิ้มนั่นเองจะยิ้มง่ายนะคะไหว้สวยนะทักทายด้วยความจริงใจนี่แหละค่ะเมืองไทยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากฝรั่งบางค่าหรือว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นผู้ที่จิตใจดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไทยเราเนี่ยไม่นำพาความดีของเรายึดไว้กับประเทศหรือไม่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวตนเองเลยเนี่ยนะคะและก็คนในครอบครัวหรือว่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราแน่นอนถ้าไปยึดติดกับฝรั่งมังค่าหรือชาวต่างชาติแฟชั่นแบบที่ไม่ใช่ของคนไทยมากจนเกินไปแน่นอนค่ะวัฒนธรรมของไทยเสื่อมคลายแน่นอนหายไปโดยไม่รู้ตัวพอหวนกลับมาอีกทีนี่หรือวัฒนธรรมไทยของเราเคยมีแบบนี้ด้วยหรือนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาช่วยกันค่ะนำสิ่งดีๆของไทยเราหรือสยามเมืองยิ้มนี่แหละนะคะมาถ่ายทอดร่วมกันทั้งเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็จะได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษนะที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชบ้านเมืองแล้วก็มาช่วยกันรู้รักสามัคคีหวงแหนสามเสาหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อให้คนไทยเป็นไทยตราบนานเท่านานค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วนะคะค่ำคืนนี้ขอให้อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นนะคะหรือท่านใดที่เตรียมหลับนอนกันแล้วก็ขอให้มีความสุขและก็นอนหลับฝันดีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: แอมกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สองถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒ

0: โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
1: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
0: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
4: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
5: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
4: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญา

0: และเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90 วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน2.9%ใน129 สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90 วัน
2: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129 สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90 วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายปัจจัยยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
3: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
2: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20 ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจะทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
3: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
6: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
7: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบ เขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
8: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
11: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
16: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมเลยครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับก็วันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับอังคารที่26พฤษภาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณประเครคำพีระนะครับเริ่มต้นวันกีฬาในวันนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของมวยก่อนนะครับในการแข่งขันมวยสากลรายการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพนะครับที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็เดินหน้านะครับส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลนานาชาตินะครับในการไฮโอเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์นะครับที่เมืองไฮโอเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับ 20-27 พฤษภาคมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆในระดับเวทีนานาชาติก่อนที่จะ ลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามวยไทยมีหนึ่งคนนะครับซึ่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นเพียงคนไทยคนเดียวนะนักชกสาวของไทยคนเดียวนะที่เข้าชิงเมื่อวานนี้นะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงครับน้องโฟกัสว่านัทนิชาจงโป่งกลางนะครับนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจ้าของแชมป์เหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับเจ้าถิ่นนะครับกราเบล่าไฮกราเบล่าวิฮานนะครับนักชกเจ้าถิ่นจากนิวซีแลนด์ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างดูเดือดนะครับจะชกกับเจ้าถิ่นต้องเอาเนื้อเน้นๆนะครับแล้วปรากฏว่าโฟกัสนันนิชาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคานะครับหมัดออกเป็นชุดแต่ว่าคะแนนนี่ชนะฉิวเฉียดเลยนะครับ3-2นะฮะแม่นะแต่ก็ได้เหรียญทองครับเมื่อวานนี้คว้าเหรียญทองพร้อมรางวัลนักชกยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ครับเบสฟีแมนบ็อกเซอร์นะครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับเหรียญทองเหรียญเดียวก็สุดยอดนะที่ได้ไปนะครับซึ่งจะจบการแข่งขันนะเจ้าของแชมป์เอเชียนะก็บอกว่าในการแข่งขันนี่ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็ดีใจนะแล้วก็ผลงานดีขึ้นก่อนหน้านั้นในการแข่งขันที่มองโกเลียก็ตกรอบมานะแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนมาในการนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะในการที่มองโกเลียใน U22 ที่แชมป์เอเชียแพ้ตกรอบ8คนแต่ว่าพอรายการนี้พัฒนาตัวเองปรับปรุงแก้ไขก็ทำงานดีขึ้นนะครับก็คว้าเหรียญทองแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับส่วนหัวหน้าสตาฟโค้ชชาวคิวบานะครับมาเรียโนกอนซาเลสนะครับก็บอกว่าพอใจในระดับหนึ่งสำหรับทีมมวยสากลของไทยนะครับต้องกลับมาต้องแก้ไขเรื่องของแท็กติกความแม่นยำในการชกนะอีกต่อไปนะเป้าหมายคือเหรียญในเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักมวยของเรานะจบรายการนี้ไปต่อครับนะไปต่อกับการแข่งขัน World Boxing Cup China 2026นะครับ 15-20 มิถุนายนที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมวยคือความหวังในเอเชียนเกมนะครับรวมถึงแบดมินตันด้วยนะแบดมินตันนี้ก็แข่งขันกันอยู่นะครับแบดมินตันอาชีพของเราไปแข่งขันกันที่นู่นครับที่สิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750วันนี้ของเรามีคนเดียวที่แข่งขันก็คือครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับก็เจอกับฮินะอาเคชิมือ22ของโลกจากญี่ปุ่นคู่นี้สู้กันดูเดือดนะครับใน World Tour Super 750นะครับครีมเล่นได้ดีชนะไปก่อนในเกมแรก22-20นะครับแต่ว่าในเกมที่2เล่นกันแบบโอ้โหนู่นแล้วครับเล่นกันถึงไทเบรกก่อนที่จะมาเสมอกันช่วงยิวส์นะครับ23-23เป็นดาวรุ่งจากญี่ปุ่นครับโอ้โหเซฟได้แล้วก็เซฟแมตช์พอยต์แล้วก็ชนะไว้ด้วยนะฮินะอาเกชิชนะไป25-23ครับแล้วก็มาลุ้นกันถึงเซตที่3ครับปรากฏว่าเกมสูสีในช่วงต้นๆ นะครับพอหลักที่15-16ทางด้านของอาเคชินะครับก็เร่งเครื่องนะครับด้วยความแม่นยำกว่าชนะไป21-17ก็ทำให้ครีมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะยุติไว้แค่เพียงรอบแรกแต่ว่านักกีฬาไทยแข่งขันกันต่อนะพรุ่งนี้27พฤษภาคมกับแบดมินตันนะครับชมได้ทาง True Sport 7นะครับแล้วก็9นาฬิกาเป็นต้นไปนะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็เรื่องของแบดมินตันเดี๋ยวนักกีฬาไทยลงแข่งขันจะรายงานในแวดวงกีฬานะครับพูดถึงแบดมินตันคุณผู้ฟังครับ World Tour ปีหน้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของปีหน้าเรื่องของแบดมินตันแน่นอนแล้วครับจาก21เหลือ15แต้มต่อเกมเล่นกัน2ใน3เกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารายการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนะจากซุปเปอร์พันเนี่ยนะก็จะมีการลดหย่อนซุปเปอร์750ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ รายการซุปเปอร์พันปีหน้าเพิ่มเดนมาร์กโอเพ่นมาจากซุปเปอร์750มาเป็นซุปเปอร์พันเงินรางวัลสูงขึ้นแน่นอนนะครับส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์โอเพ่น750ที่แข่งอยู่ตอนนี้เนี่ยปีหน้าจะลดระดับเหลือซุปเปอร์500นะเท่ากับฮ่องกงนะที่ได้ขยับขึ้นมา300เป็นฮ่องกงกับสิงคโปร์จะเป็นซุปเปอร์500เท่ากับไทยด้วยไทยแลนด์ก็อยู่ที่เดิมครับซุปเปอร์500นะครับไทยแลนด์ก็มีสิงคโปร์นะแล้วก็มีฮ่องกงที่ได้ซุปเปอร์500นะครับส่วนรายการซุปเปอร์300 Thailand Master ยังอยู่นะครับแล้วก็มีไต้หวันก็ยังอยู่นะครับนะซุปเปอร์300ส่วนรายการอีกรายการนึงก็คือซุปเปอร์100จะมีการถ่ายทอดสดแล้วนะแต่เดิมรายการซุปเปอร์100รายการต่ำนะก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะตอนนี้จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนเรื่องของซุปเปอร์พันนะเมื่อก่อนเนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยจะมีแข่งพร้อมกัน3คอร์ดหรือ4คอร์ดนะจะมีถ่ายทอดสดบางคอร์ดคอร์ด1คอร์ด2เนี่ยนะบางคอร์ดไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่เมื่อแมตช์การแข่งขันที่เร็วขึ้นคาดว่าเพราะแต้ม15นะครับBWF เนี่ยนะผลักดันมีการนับคะแนนใหม่อนาคตในปีหน้าเราจะได้ทุกคู่ถ่ายทอดสดนะนะในรายการซุปเปอร์พันจะได้เห็นการถ่ายทอดสดทุกรายการนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเรื่องของแบดมินตันแล้วพูดถึงเรื่องของแบดมินตันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเมื่อสักครู่เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับเอเชียนเกมเนี่ยดูได้นะในการถ่ายทอดสดนะ AIS Play เขาได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับ18ถึง24ตุลาคมในปีนี้นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะ Official Broadcaster บนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV นะครับซึ่งก็ทางด้านของ AIS นั้นก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันเชียร์ถ่ายทอดนะให้ชมนักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามนะส่งสัญญาณตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะก็ทุกแมตช์ทุกนัดนะคุณภาพแบบFull HD นะครับในช่องทางของ OTT ออนไลน์แล้วก็ IPTV นะครับก็ภาคไทยนะทั้งถ่ายทอดสดไฮไลท์รีรันนะครับให้คนไทยได้ชมกันนะบนแอปพลิเคชันเดียวนะรองรับทุกอุปกรณ์นะครับก็ทาง AIS นะครับคุณรุ่งทิพย์จารุสุริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจฝ่ายงานธุรกิจ entertainment ของ AIS นะครับผมท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างกกท.กับ AIS นะครับก็ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแหละนะครับเพื่อที่จะเป็นกลางในการเชื่อมโยงให้คนไทยได้ดูเอเชียนเกมนะผ่านแพลตฟอร์มนะครับของ AIS Play นะครับเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกมนะครับไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีแต่มีแอปพลิเคชันของ AIS ก็ดูกันได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นรายการที่ร่วมมือกันนะครับการถ่ายทอดสดที่ครอบคลุมมีคุณภาพนะครับไม่ใช่เป็นแค่ขวัญกำลังใจของนักกีฬานะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกชมกีฬาที่ชื่นชอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อีกด้วยนะฮะนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลมี2รายการในการเนี่ยรายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือก่อนที่ไปเรื่องของเนชั่นลีกนะครับวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกนะประเภทชายเนี่ยมันมีการแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว25พฤษภาคมวันนี้แข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับผลการแข่งขันมีหลายคู่นะผมท้าวความตั้งแต่วันที่25ถึงวันนี้ด้วยที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับราชนาวีแพ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 1-3 เซตนะครับกองทัพอากาศชนะวิทยาลัยนครราชสีมา 3-0 เซตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชนะไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาคร 3-0 เซตกองทัพบกชนะทีมประเสริฐนิกรกุล 3-0 เซตกองทัพอากาศชนะราชนาวี 3-0 เซตนี่ราชนาวีแข่ง2วันวันนี้นะแข่ง2วันได้แพ้2นัดแล้วนะครับแล้วก็วิทยาลัยนครขอไปนะครับวิทยาลัยนครราชสีมานะครับเมื่อวานชนะเมื่อวานแพ้วันนี้ก็แพ้ทีมเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ 2-3 เซตนะครับเมื่อวานแพ้ 0-3 วันนี้แพ้ 2-3 นะครับส่วนกองทัพบกนะครับเมื่อวานเอาชนะศรีสะเกษนิกรกุลวันนี้ชนะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 3-0 เซตกองทัพอากาศนะครับเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมานะรายงานไปแล้วนะ 3-0 เซตนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็วอลเลย์บอลเซตประชาชนกอชายนะครับแข่งขันกันยาวเลยนะครับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเชียร์กันได้นะครับชมฟรีนะครับ25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนพูดถึงวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับทางด้านของท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ท่านให้แถลงข่าวกันนะครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกคราวนี้ของเราเนี่ยขาด3ตัวหลักนะนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชินออนโมกศรีมีอาการบาดเจ็บนะเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็วิภาวีสีทองนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่านักวอลเลย์บอลหญิงก็ยังเดินหน้าเต็มกำลังนะครับโค้ชออสนี่ซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของวอลเลย์บอลก็ทำกิจกรรมครอบครัววอลเลย์บอลนะครับเอานักวอลเลย์บอลไปคล้ายกับละลายพฤติกรรมร่วมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่มาร่วมกันนะครับก็รอเชียร์กันสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3ของเราเล่นในบ้านสัปดาห์ที่2บัตรหมดแล้วรอชมทางทีวีนะนะครับนะบัตรหมดแล้วแต่ว่าเรื่องของวอลเลย์บอลที่พูดก็เรื่องของโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับสังคมกีฬาวอลเลย์บอลและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเดินหน้าโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพเต็มระบบครบวงจรครับ Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลนะส่งเสริมและพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับอาชีพและทีมชาตินะครับพันโทสมานมิตรพัฒนากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนของหน่วยงานขออภัยครับในส่วนของหน่วยราชการในพระองค์เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยมีดร.พัฒพงษ์พงษ์สกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนายสมพรชัยบางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวนะครับซึ่งโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับดำเนินภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาคนและพัฒนาชาตินะครับและนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับซึ่งในการดำเนินงานในปี2568นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็น1ใน7ชนิดกีฬาที่นำร่องของโครงการได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับ57โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็น4รวมถึงประกอบด้วยกิจกรรมหลัก4กิจกรรมหลักนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศนะครับกิจกรรมพี่สอนน้องวอลเลย์บอลการสรูทนะครับอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนใน7ภูมิภาคและการสรรหาพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่แคมป์ระดับทีมชาตินะครับส่วนในปี2569สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกสมาคมผลท่านนายกสมาคมนายสมพรชัยบางอย่างนะครับก็บอกว่าก็เดินหน้าในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีกิจกรรมกว่า31โครงการนะครอบคลุมทั้งการแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับการพัฒนานักกีฬาชั้นยอดและกิจกรรมวอลเลย์บอลกราสรูทนะครับเพื่อต่อยอดส่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงผลักดันผู้ฝึกสอนเข้าสู่มาตรฐานสากลผ่านหลักสูตร FIVB Code Course ระดับที่1นะครับนะแล้วก็นี่คือกิจกรรมคร่าวๆนะท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นที่กีฬาที่นำร่องของโครงการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการโครงการ Domestic Power Volleyball นั้นตั้งแต่ปี2568ที่ดำเนินการไปทั้งหมด57โครงการก็ถือว่าเป็นการประเดิมเต็มระบบพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยเพื่อให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่การส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนระดับยากๆการสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาผู้ฝึกสอนการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานรวมถึงการพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพสู่ในระดับทีมชาติไทยต่อไปนะครับเราได้เห็นนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะเราก็มีดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือการแข่งขันล่าสุดนะครับนะSelect ประชาชนก็กำลังแข่งขันกันอยู่ไปเชียร์กันได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นี่คือหนึ่งในโครงการ Domestic Power Volleyball นะครับคุณฟังครับเรื่องของ ฟุตบอลนะฮะตอนนี้ BG นี่BG ปทุมนี่นักเตะหลายคนนี่ต้องบอกว่าลกเกือบทั้งทีมนะเอกนิษฐ์ปัญญาเจ้าบุ๊กนะฮะอยู่เมืองทอง BG ซื้อนะใช้มาตอนแรกอยู่ไหนล่าสุดก็กลับจากญี่ปุ่นมาอยู่ BG อะไรว่าอยู่เมืองทองนะไปอยู่ญี่ปุ่นกลับมาอยู่ BG ซื้อมาปั๊บใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้ดึงศักยภาพมาไม่ได้นะก็ทำให้ปีนี้นะเจ้าบุกไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ BG ปทุมนะน่าเสียดายนะ BG ปทุมเนี่ยผมเชียร์อยู่นะก็มีหลายๆนักเตะนะครับทางด้านพีรวัฒน์นี่เคยอยู่ BG ปทุมนะไปอยู่บุรีรัมย์ก็โรดเลยวรชิตกฤษีบำเพ็ญรุ่งอยู่กับชลบุรี BG ซื้อมาแต่ว่าคือไม่รู้ว่าใช้ไม่ถูกทางหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะก็มาอยู่ในแผนการนำทีมของ BG ปทุมนะไปอยู่ท่าเรือโอ้โหตัวนี้เป็นหัวใจแนวรุกเลยนะฮะและตอนนี้ล่าสุดก็เอกนิษฐ์ปัญญาแล้วล่ะครับก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องของพลังการนะโอ้โหนี่แม้ว่าตกสู่ไปสู่ลีก2นะฮะพลังการนะปรากฏว่านะทางด้านของพลังการนี่ได้นักไม่ใช่ได้นักเตะสิต้องเรียกว่าได้โค้ชคนใหม่แล้วนะโค้ชคนใหม่นี่แหมขึ้นชื่อปั๊บนี่นะอาจารย์ปาร์คซงคอนะฮะอาจารย์ปาร์คนี่เคยคุมเวียดนามแล้วก็ถือว่าเป็นโค้ชที่โอ้โหโหดนะเรื่องของความฟิตไม่ต้องพูดนะนักเตะคนไหนฟิตไม่ถึงไม่มีอย่าหวังนะว่าอาจารย์ปาร์คจะให้ลงนะปาร์คซงฮอจะเข้ามาดูไทยลีก2กับพลังการโอ้โหคิดดูสิใครจะเชื่อครับระดับทีมพลังการจะเอาโค้ชระดับนี้มาร่วมทีมได้นะครับคุณหมอนะคุณหมอประวัติกิจธรรมนุคุณหมอประวัติกิจธรรมกูลกิจนะครับประธานสโมสรพลังการ FC นะโอ้โหได้ดีลแบบโค้ชอาจารย์ปาร์คซงฮอนะมาร่วมทีมนะแล้วก็จะมีน้องๆในทีมด้วยที่เป็นทีมโค้ชอยู่ก็จะได้เรียนรู้จากอาการปาร์คด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าปาร์คซงฮออดีตเฮดโค้ชของเวียดนามจะมาคุมพลังการนะครับนะก็รอติดตามกันนะเป็นสีสันวงการสีสันของวงการฟุตบอลในไทยลีก2นะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยชุด U23 นะ U23 ตอนนี้นะก็รายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อมาเพื่อที่จะอุ่นเครื่องนะ3นัดนะครับทีมพลังการเนี่ยนะอุ่นเครื่อง3นัดในการเจอกับคีร์กีสถานนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับหรือ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งการรายงานตัวครั้งนี้มีคนหนึ่งถอนตัวนะกองหลังก็คือชินเงินพุตันหยงนะจากสิงห์เชียงรายไม่สมบูรณ์นะครับสโมสรก็ขอตัวกลับไปนะฮะบอกว่าขอถอนตัวนะครับทางสมาคมฟุตบอลนะฮะทางด้านของโค้ชก็เลือกนักเตะคนใหม่ก็คือบุคคลีเหลี่ยมดีนะจากชลบุรี FC มาแทนนะครับก็มารายงานตัวนะประกาศรายชื่อมานะยังไม่ครบนะครับขาด4คนยังมีฟุตบอลช้าง FA คัพรอบชิงชนะเลิศอีกนะบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับประจวบบุรีรัมย์ก็มีอยู่1คนนะธนกิจโชคเมืองปักนะกองกลางดาวรุ่งนะฝีเทคนิคนี้คนนี้นะแล้วก็มีพลเอกมณีกรอูเซมาจากพลเอกมณีกรอุเซมาเที่ยงคำนะครับแล้วก็เจฮอนาฟี่ชามะจากพีทีประจวบ FC นะฮะซึ่งเป็นคู่ชิงสองคนนี้ก็ยังไม่มารอจบช้างเอเมคัพก่อนนะก็พอมาถึงก็ทางด้านของโค้ชวังธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลก็จับนักกีฬาตรวจชีพจรวัดความดันค่าน้ำส่วนสูงทุกอย่างหมดนะครับนะเรื่องของอินบอดี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆนะฮะทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายสปีดความเร็วความทนทานดูว่าใครหลังจากที่ปิดฤดูกาลแล้วใครฟิตไม่ฟิตแต่ว่าวางแผนกันต่อนะครับเพราะเลือกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าเรามีอุ่นเครื่อง3นัดนะครับทางด้านของโค้ชธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลก็บอกว่าแมตช์นี้ก็สำคัญแหละเพราะว่ามีนักเตะมาเยอะนะครับ26คนนะก็มีการอุ่นเครื่องกัน3นัดแน่นอนแล้วครับโฟกัสทั้ง3นัดเลยก็จะมีการโรสเตชันนะครับทั้ง3นัดอยู่ในเกมที่ต้องมองต้องให้ความสำคัญหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้หรือว่าสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการใหญ่นะเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดยู23นะเราได้มีเกมอุ่นเครื่องดีๆ3นัดก่อนที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะครับนะ ชุดนี้เนี่ยมีคนหนึ่งที่ผมแอบดูอยู่นะฮะนอกจากโชคเมืองปักนะน้องน้องธนกิจนะที่ยังไม่มานะไม่ติดช้างเอเบครับยังมีกองหน้าของชลบุรีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดกองกลางศิรภพวันดีนะนะคนนี้นะก็ไปเล่นอยู่ซ้อมอยู่ไปที่โปรตุเกสด้วยผมจำไม่ผิดนะก็คือน่าจะเป็นตัวหลักของเราในเอชเกมคราวนี้ครับฟุตบอลรายการนี้นะครับนะฮะนักกีฬาก็จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะไปแข่งขันนะครับนะอุ่นเครื่องนะฮะนัดแรกกับคีร์กีสถานยู23วันที่3มิถุนายนนัดนี้เนี่ยอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับไม่มีการถ่ายทอดหรอกนะนะครับแล้วก็วันที่6มิถุนายนอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ชุดยู23ที่ปทุมธานีสเตเดียมนี่นัดนี้ถ่ายทอดสดนะไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นัดสุดท้าย9มิถุนายนนะครับเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ชุดยู23ก็อุ่นเครื่องแบบปิดนะครับก็ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับแจ้งให้ทราบกันก็มีถ่ายทอดสดนัดเดียวคือวันที่6มิถุนายนนะครับในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับอุ่นเครื่องแบบปิดแต่ผลการแข่งขันแน่นอนแล้วครับแจ้งให้ทราบได้นะครับก็ยังมีผลนะครับเพราะว่าที่บอกว่าอุ่นเครื่องแบบปิดข้อนักกีฬานะแต่ละทีมก็ไม่อยากจะเอาภาพออกมาให้คู่แข่งนะเอเชียนเกมต้องเจอกันอยู่แล้วนะได้เห็นนะว่าแต่ละทีมเล่นยังไงเล่นยังไงนะครับเพราะว่าไทยคริกเก็ตสถานเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยกันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบเหมือนกันนะครับส่วนการถ่ายทอดสดในวันที่6มิถุนายนนะครับก็ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ช่องทางต่างๆของไทยรัฐนะครับเขาถ่ายทอดสดนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฟุตบอลในประเทศนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะฮะฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้นะแอนดรูว์โรบินสันเนี่ยนะครับนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งหมดสัญญานะฟรีเยนไปแล้วนะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลไปแล้วนะตอนนี้กำลังเส้นทางของโรบินสันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าสเปอร์นะฮะจะดึงเป็นทีมเต็งที่จะดึงตัวไปร่วมทีมนะสเปอร์ตอนแรกก็ถ้าตกชั้นไม่เอานะถ้าสเปอร์ตกชั้นก็ดีจะพับลงนะก็ไม่ได้คุยแต่ว่าสเปอร์อยู่ต่อก็ทำให้สเปอร์สนใจที่จะคว้าแอนดรูว์โรบินสันนะครับกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับอดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะครับแต่ว่านะครับรายงานว่ายูเวนตุสนะครับทีมจากเกาโชซีอานะซึ่งนัดสุดท้ายพลาดอย่างน่าเสียดายจะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วแต่เล่นแพ้ครับก็ลงไปเล่นยูโรปาลีกสนใจแอนดรูว์โรบินสันนะแบ็คซ้ายของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะก็รอดูนะครับว่าสเปอร์ซึ่งกำลังเจรจากับโรบินสันมาตลอดแล้วนะครับกำลังใกล้บรรลุข้อตกลงข้อสัญญาแล้วยูเวนตุสก็กำลังเข้าร่วมในการคว้าดีลครั้งนี้ด้วยนะครับแอนดรูว์โรบินสันเนี่ยย้ายจากเฮาซิตี้มาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับลงเล่นมาตั้งแต่ปี2517นะครับ378นัด14ประตู69แอสซิสต์นะครับส่วนกองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับนะฮะใครจะมาแทนโมฮัมหมัดซาลาห์นะครับคิงโมได้ออกไปยังไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าคนที่มีชื่อออกมานะครับชื่อออกมาคร่าวๆนะพอเห็นลางๆก็คือชาร์ลอตโบเวนนะคนนี้ชอบยิงนะลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่กับเวสต์แฮมนะครับกับกัปตันทีมเวสต์แฮมซึ่งตอนนี้เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับอายุ29ปีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวหลักระยะยาวแต่ชาร์ลอตโบเวนเล่นในตำแหน่งเดียวกับซาร่าเป็นขวาธรรมชาติกองหน้ามาเลข10ก็ทำได้นะครับแล้วก็เวสต์แฮมตกชั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เวสต์แฮมคงจะไม่อยากจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงๆแพงๆนะครับให้กับชาร์ลอตโบเวนนะเพราะตกชั้นรายได้ก็ลดลงไปด้วยลิเวอร์พูลกำลังมองชาร์ลอตโบเวนและก็การที่ลิเวอร์พูลไปทั่วยุโรปมีผลด้วยอ้าวรอดูนะครับนะทางด้านของชาร์ลอตโบเวนจะเล่นในกับลิเวอร์พูลหรือไม่รอดูนะครับค่าตัวไม่เกิน30ล้านปอนด์แหละนะครับวันนี้หมดแล้วนะครับการกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งก่อให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความ

0: ชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพ

0: นวดี
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์เฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษัตริย์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี่ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบบต่างๆด้วย
2: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามันกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 น.ถึง 16:00 น.ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป 3-2 คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม22-20 23-25 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายพัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วย ดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
11: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
10: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบราเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ภาณิชย์คาดนารายงาน
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ย่ามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาราวครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้ว่าสภาพแวดล้อมรู้ว่าปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งและก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จ่อข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับผมก็คาดหวังว่าอาจารย์จะให้เอแก่พวกเราเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเข้าเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมแล้ววรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียม
แล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังง่ายๆเองเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้าสามก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้งสามก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่สองก็คือเสรีภาพก้อนที่สามคืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเองเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉฉัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกเนี่ยรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นเขาพาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นผืนดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยาดตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนนี้ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหมือลอยร่างทุ่มของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องและก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

ันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆก็เงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
8: นางสาวลลิดาเพิ่มดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น25ล้าน1แสน

0: ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
2: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60:40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะและดำเนินรายการโดยดิฉันค่ะภูมิรัฐมีลักษณะค่ะรับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะพบกันทุกวันอังคารค่ะสำหรับรายการสาระสารพันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอาจจะยังใหม่อยู่บ้างนะคะแต่ก็มีความตั้งใจที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและที่น่าสนใจมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันนะคะเป็นรายการที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาจัดรายการวันอังคารค่ะก็มาเจอกับดิฉันนะคะภูมิรัฐมีลักษณะนอกจากสาระที่นำมาฝากกันนะคะก็มีบทเพลงเพราะๆนะคะมาให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็พบกับสภาพอากาศฟ้าฝนสลับกับอากาศร้อนอบอ้าวนะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันแดดสดใสบางวันก็มีฝนลงมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงกลางปีแบบนี้นะคะหลายคนก็คงจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนบางท่านอาจจะชอบไปทะเลหรือว่าอาจจะชอบไปภูเขาส่วนใครที่เป็นสายธรรมชาติสายเดินป่าหรือว่าสายมูเตลูค่ะวันนี้ก็ได้นำสถานที่ที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: สาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: สาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันค่ะแก้วภูมิรัตน์ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้นำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นำมาฝากนี้เชื่อว่าน่าสนใจแน่นอนนะคะคือถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเตรียมกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งค่ะในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติมาระยะหนึ่งค่ะก็จะกลับมาเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอีกครั้งนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬค่ะสิ่งที่โดดเด่นนะคะเป็นที่เรื่องลือก็คือความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของหินที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดงูเกิดจากการแตกผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วค่ะทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับไปมาจนแตกเป็นลายเหลี่ยมต่อมามีการผุพังและการกัดเซาะโดยน้ำและอากาศในแนวดิ่งทำให้เกิดลักษณะเป็นชั้นชั้นลวดลายรูปร่างคล้ายงูหรือพญานาคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานที่เล่าขานต่อกันมาค่ะว่าเจ้าปู่อือลือราชาเป็นราชาผู้ถูกสาปให้เป็นพญานาคเฝ้าถ้ำแห่งนี้ชั่วนิจนิรันดร์เพราะเป็นต้นเหตุของรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ค่ะทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงพระอือรือราชาจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อบังเกิดเมืองขึ้นใหม่ซึ่งในอดีตค่ะพื้นที่นี้ขึ้นกับจังหวัดหนองคายแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดใหม่คือบึงกาฬค่ะถ้ำนาคานะคะตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมานทิพย์ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในแต่ละฤดูกาลค่ะจะให้ภาพและบรรยากาศแตกต่างกันไปโดยเฉพาะในฤดูฝนนะคะหินจะมีความฉ่ำน้ำเกิดมอสเฟิร์นและพืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินทำให้ดูมีชีวิตชีวาค่ะเห็นลวดลายคมชัดงดงามยิ่งกว่าช่วงเวลาไหนๆส่วนช่วงหน้าร้อนค่ะจะเห็นผิวหินชัดเจนระหว่างทางจะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกเช่นคอยหินเต็งรังคำมอกหลวงมาวิ่งอารางตะแบกเกลียบเป็นต้นค่ะระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงถ้ำนาคาค่ะประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทางเดินเป็นทางเดินธรรมชาติประกอบด้วยบันไดเป็นช่วงๆสลับกับพื้นดินค่ะและมีบางจุดจะต้องดึงเชือกเพื่อช่วยพยุงตัวทางตอนขึ้นและลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นเจดีย์หลวงปู่สาวเจดีย์หลวงปู่วังถ้ำหลวงปู่วังและหัวนาคาที่1เป็นต้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะคะและออกกำลังกายด้วยการเดินเบาๆพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศลึกลับน่าค้นหานะคะถ้ำนาคาเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะก็ได้นำมาฝากกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของหญ้าที่เป็นยาสมุนไพรค่ะที่ได้นำมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า

0: ้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารพันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายคนเวลาที่เรามองเห็นหญ้าขึ้นอยู่ริมทางตามท้องนาหรือว่าสวนหลังบ้านค่ะอาจจะคิดว่าเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาแต่หญ้าหลายชนิดในบ้านเรานะคะในประเทศไทยก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งในตำรับยาไทยตำรับยาพื้นบ้านทางเหนือนะคะรวมถึงในหลายประเทศแถบเอเชียด้วยช่วงนี้ของรายการค่ะเราจะมารู้จักกับหญ้าที่เป็นยากันนะคะเริ่มกันที่หญ้าดอกขาวหรือบางพื้นที่เรียกว่าหญ้าสามวันค่ะเป็นพืชที่หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าขึ้นอยู่ตามริมทางนะคะมีดอกสีขาวฟูฟูคล้ายสำลีเล็กๆดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะเป็นสมุนไพรสำหรับอดบุหรี่ค่ะกำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นพืชล้มลุกดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีม่วงออกดอกเกือบตลอดปีค่ะเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะสำหรับวิธีคือนำมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งตำรายาจีนบอกว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติหวานคมเล็กน้อยกระจายลมและลดความร้อนทำให้เลือดเย็นถอนพิษสงบประสาทกรณีเป็นไข้หวัดความดันเลือดสูงตับอ่อนแอนอนไม่หลับน้ำนมน้อยต้องผสมสมุนไพรตัวอื่นขนาดใช้ประมาณ 15-30 กรัมกรณีนอนไม่หลับใช้30กรัมผสมหญ้าส้มสังกา30กรัมต้มดื่มหรือผสมพุทราจีนแดง5ผลและสน30กรัมรวมกันต้มดื่มถ้าเกี่ยวกับตับอ่อนแอใช้หญ้าหมอน้อยและสมุนไพรที่ชื่อมะกล่ำตาหนูอย่างละ30กรัมต้มน้ำกินในช่วงกลางฤดูร้อนหากมีไข้ใช้หญ้าสด60กรัมต้มน้ำกินส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้ทั้งต้นนะคะใช้ต้มดื่มลดไข้แก้ไอแก้ดีซ่านแก้ตับอักเสบเฉียบพลันแก้ริดสีดวงทวารแก้ปัสสาวะลดที่นอนแก้ท้องร่วงการใช้เป็นยาอดบุหรี่ไม่ควรใช้กรณีเป็นโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากมีสารโพแทสเซียมสูงอาจมีผลต่อร่างกายได้หญ้าอีกหนึ่งชนิดนะคะที่หลายคนรู้จักอยู่ใกล้ตัวเรานะคะคือหญ้าคาเป็นหญ้าที่ขึ้นตามท้องนาตามคันดินหลายคนอาจจะเคยเด็ดกลีบดอกสีขาวๆมาเล่นตอนเป็นเด็กค่ะเป็นหญ้าอีกชนิดค่ะที่มีการใช้ในตำรับยาไทยโดยในตำรายาไทยนะคะกล่าวถึงสรรพคุณรากมีรสจืดแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาขับปัสสาวะจากงานวิจัยรากหญ้าคายังไม่พบพิษเฉียบพลันและไม่มีงานวิจัยอื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าปากควายค่ะอาจจะฟังดูชื่อแปลกนะคะแต่ว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอยาโบราณรู้จักกันดีหญ้าปากควายมีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนภายในขับปัสสาวะดับพิษการและพิษทุกอย่างค่ะถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกครับในตำรายาจีนค่ะกล่าวถึงพืชหญ้าที่ใกล้เคียงกันอีกชนิดชื่อว่าหญ้าฟางหรือหญ้าตีนกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะแต่ลำต้นหญ้าปากควายแผ่แบนราบกับพื้นมากกว่าลักษณะช่อดอกจะยาวกว่าหญ้าชนิดนี้หมอพื้นบ้านใช้อบไอน้ำทำให้เลือดไหลเวียนดีหากมีปัสสาวะมากใช้รากผสมสมุนไพรเช่นอ้อยดำหรืออ้อยแดงและข้าวกล่ำส่วนหญ้าแห้วหมูค่ะมีหลายชนิดที่ขายตามร้านขายยานะคะเป็นยาในสาธารณสุขมูลฐานทั้งไทยและประเทศในอาเซียนเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในเอเชียค่ะมีหัวใต้ดินสีแดงน้ำตาลมีกลิ่นหอมใบยาวแคบมีเส้นใบออกดอกช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมการเก็บเกี่ยวนะคะหัวหญ้ามาเป็นยามักจะเก็บในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตำรายาจีนบอกว่าหญ้าแห้วหมูมีรสเผ็ดคมเล็กน้อยแก้ปวดท้อง แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนหากนำยาไปผัดกับน้ำส้มสายชูจะทำให้ยามีสรรพคุณแรงขึ้นส่วนตำรายาไทยค่ะบอกว่าใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องทางภาคเหนือค่ะเรียกยาแห้วหมูว่ายาเนี่ยวหนูหรือยาเยี่ยวหมูค่ะตำรายาพื้นบ้านล้านนานะคะก็ค่อนข้างใช้มากใช้รักษาปัสสาวะเหลืองผอมเหลืองส่วนตำรายาเวียดนามค่ะจะเอาไฟเผาลนเพื่อกำจัดรากที่หัวแห้วหมูนำมาล้างทำความสะอาดแล้วอบแห้งหรือตากแดดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับทางประเทศจีนค่ะก็มีการนำมาใช้รักษาประจำเดือนไม่ปกติอาการปวดท้องประจำเดือนปวดกระเพาะอาหารอาการอาหารไม่ย่อยท้องเสียและอาเจียนการที่จะนำยามาใช้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าหญ้าเสียก่อนค่ะก็คงจะต้องพิจารณาแหล่งกำเนิดของพืชปัจจุบันก็มีการใช้ยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรรมเพราะว่ามีการเพาะปลูกทำสวนทำไร่นะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการได้รับพิษตกค้างจากสารเคมีจากหญ้าทั้งหลายได้และเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็จะต้องใช้กันอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมค่ะบางชนิดอาจจะส่งผลต่อร่างกายหากใช้ในปริมาณมากหรือการใช้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรับประทานยาอยู่ก็ควรระมัดระวังนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะถือว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของภูมิปัญญาบ้านเราสิ่งที่เราเดินผ่านทุกวันนะคะก็อาจจะมีคุณค่ากว่าที่เราคิดแต่อย่างไรเรื่องของการใช้ยานะคะการใช้สมุนไพรก็ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับยาที่ใช้เป็นยาได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพานีสิริสะอาดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาของรายการสาระสารพันกำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังกันพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าวันนี้แก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคาร

0: ทำ
1: นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรรนมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่รับการจัดสรรนมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรรนมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการครูนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี
3: ้นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคือวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตน์เกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อด้วยชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวศและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมนธนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

ครูสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวศพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีค่ะจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณดวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติในเพลงปานันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ังเพลงพรพรหมสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะส่วนทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงแขกมอญบางขุนพรหมต่อด้วยพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองนั้นครูธนิตนำมาจากเขมรพายเรือ3ชั้นจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
8: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตเรียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในหน้าน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี
9: ้กองทุน

พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นน้ำอันล้ำค่าข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อนท่านผู้ฟังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงไหนรู้ตรงที่ดูดูตรงไหนดูตรงที่จุดสัมผัสรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตรงหวังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่ตรงนั้นการที่จิตมาสังเกตดูมากำหนดรู้มาจดจ่อมานึกถึงลมหายใจในจุดนั้นความระลึกได้นั้นการจดจ่อนั้นการสังเกตนั้นคือสติท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นแล้วสติจึงไม่ใช่ลมสติจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นนะคือสติพอเราฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นตรงนี้เห็นนี่คือด้วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นลมใช่ไหมเราเห็นด้วยสติคือการที่เรามานึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดแล้วสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงมันก็เห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเอ๊ะลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้ด้วยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญาปัญญาเกิดแล้วเลยปัญญาสติอยู่กับจิตอยู่กับลมจิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นณจุดที่เราดูลมนั่นแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกแต่ใดผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไรก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลไปเนี่ยไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อไปมันก็เป็นสติต่อไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นมากลายเป็นปัญหาที่หมายถึงว่ารู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำ

เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะค่อยมาพูดกันในภายหลังในบางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังกตายไม่อยากทำหมดกำลังใจผลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนแต่แค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผัดวันประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยท่านผู้ฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำได้ทำได้มาไงก็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆนะแต่ว่าคนนี้ก็จะพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยคือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าเออให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงทุกฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรเด็กน้อยบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายเออฉันก็ไปแต่ถ้าใช่ไปเองหรือใช่ไม่ไปอ่ะบางคนเป็นเพราะข้างในเองมาอยู่มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อันนี้ก็อีกแบบนึงนี่เราจะพูดทั้งสองแบบนะที่เกริ่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าความขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งถ้าอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแต่ทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันนะคนที่นอนทั้งวันอ่ะแต่ทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันสามารถทำได้ก็นั่นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็เนี่ยแหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ทำได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษจะพูดแค่นี้เนี่ยไม่รัดกุมทุกวันเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างมันมีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะทุกฝั่งบอกว่าเออความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างทุกฝั่งมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ไหมทุกฝั่งว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คลานเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแต่ทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำเพราะมันก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถ

ที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้จะคงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยเขาเห็นแต่โทษของมันแต่ไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงนี้ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยปัญญาไม่มากปัญญาสามในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าเออความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาแล้วปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจเจทุกขสัญญาชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตรงกว่าอันนี้จาใช่ไหมเพราะว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอนิจเจทุกขเขสัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าข้างหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าข้างหัวคือเขาจะฆ่าแน่ละแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่พระเจ้าข้านี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามตัวฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยเพื่ออะไรด้วยความกลัวไงถึงมีสำนวนไงทุกฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายโลมานี่มันไม่ออกแล้วเห็นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นไปทุกฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมากความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นะเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นะเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ทำมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งสมบัติเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกขเขสัญญาเปรียบเหมือนพิชฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญา
ต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะพุทธานะสัมปทาพุทธานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับพุทธานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการทุกฝั่งคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จแต่จะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าเออหนาวนะร้อนนะหิวอยู่หิมแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะอย่างเงี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากมันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมดเป็นคนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธานะสัมปทาแต่ท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สามัคคีพรหมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยพุทธานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้แต่คาถาที่ท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งนี่ไม่คิดว่าจะลุกนอนนี่ไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกนี่เรียกว่าอนุทานะอุทานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วการไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรมันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่เดี๋ยวจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่พรุ่งนี้ทำงานหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนที่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่นี่ขอใส่โน้ตนิดหนึ่งตรงฝั่งว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยตัวร่างกายมันก็อ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกลับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการพุทธานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งก็ตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน4ทุ่มรู้สึกตัว3ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของพุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนเรียบลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสักสิบก้าวดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาตอนนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังที่เขาพูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายเอาอย่างอิริบทง่ายๆทุกฟังถ้าเรานั่งไหลหอคอตกแบบสภาวะจิตของเรามันจะแบบห
ดหู่มันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกหายไหล่พึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างต้องฟังธรรมะที่จะพูดต่อๆไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างตัมบังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างนี่รับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะกับโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้นเขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจหรือก็ป่วยหรือก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ท้องหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วอย่างเช่นเด็กก็ป่วยเด็กก็เจ็บเด็กก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจอีกโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วก็พอนี่คือไม่พอไงท่านฟังหัวข้อนี้ก็เรียกว่าประธานนิยังคะคือองค์แห่งการที่สมควรจะให้เกิดความเพียรให้เกิดกำลังใจหมายความว่าใครจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นมาแต่ยังไม่สำเร็จนะแต่คุณจะมามีกำลังใจให้เกิดความสำเร็จได้คุณต้องมี5อย่างเหล่านี้ประธานนี้อย่างค่ะคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโอเคฉันอยากจะบรรลุธรรมอยู่แต่จะขี้เกียจจังเลยโอเคคุณต้องเอาอันนี้ไปใช้คนที่จะทำการงานให้สำเร็จจะสร้างบริษัทจะทำเงินแต่เธอขอดู Facebook ก่อนขอดู YouTube ก่อนขอดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนขออ้างประจำเนี่ยไอ้พวกมีข้ออ้างประจำคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างไรอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้ทำมาทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะถ้าไม่มั่นใจตัวเองมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงแล้วจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมี3ส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไอ้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้เดี๋ยวไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงเป็นฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรืออาถรรพ์ธุรกิจก็ได้ธุรกิจนี้มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิ
ฉันจะทำได้ไงก็ฉันยังทำไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่ามันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณธรรมมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองนั้นเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นใครเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้เพื่อถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมมันแรงนะไอ้คนอื่นเขาบรรลุทำได้คนอื่นเขาเป็นเศรษฐีได้คนอื่นเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนอื่นเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยท่านผู้ฟังไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามด้วยท่านผู้ฟังคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้สามอย่างนั้นระวังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะสองคือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความแค่นั้นมันเพี้ยนเป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือเอาง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิถืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วถ้าคนหนึ่งเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าแล้ววิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมแรงมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรตั้มบังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรตั้มบังสังคมข้อที่สามคืออะไรธรรมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นที่มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินั่นคือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นที่ตัวเราข้อที่สองที่ไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมมันคือสังคมคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังคมแล้ววิธีการมีไหมนั่นคือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะพุทโธธัมโมสังโฆตัววังนั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะมันอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งควรจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นั่นคือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็

มุฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่ว่าโอ้ทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันจะไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยทุกฝังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยทุกฝังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะเป็นประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึงเวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่เผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากท่านผู้ฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังไม่อารมณ์เสียแก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตัวนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียวกันระหว่างคนหนึ่งขี้เกียจอีกคนหนึ่งขยันเราจะไม่เป็นอย่างนั้นตันยกขึ้นมาสถานการณ์ที่มีการงานที่ต้องทำคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนระหว่างนี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จนี่ไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหารายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะอาจจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทำให้สำเร็จออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเดี๋ยวต้องไปทำกิจอันนู้นเนี่ยมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าด่าเลยเราต้องรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวตรงนั้นจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำกลับมาแล้วคนที่เป็นคนขี้เกียจเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมันไปงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางก็แบบรถติดฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้แต่คนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันเนี่ยเขาจะไม่คิดเงินเขาจะคิดว่าโอ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยแต่งานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เขาอยากแค่นั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่จะลงมือทำได้หมดหรือกินอาหารท่านผู้ฟังรับประทานอาหารก่อนกินอาหารก็บอกหิว

แต่ว่าไม่ไหวร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นอนพักก่อนแล้วกันคนขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่พอเขาร่างกายมันหิวใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าตัวเบาไปกินน้ำแก้วหนึ่งก็ตัวเบาที่ตัวเบานี่เราสามารถทำกิจการงานได้นี่นะทำกิจการงานของเราเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็พุ่งไปขึ้นมาเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้เป็นก็ได้ประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระเป็นใจกับนี้ทุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดตัวรักไม่เกี่ยวกับฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดตัวรักขยะหล่นอยู่นี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้พวกทอดตัวรักแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเออเห็นจานมันไอ้นี่อยู่เราก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่เราก็เก็บก็บ้านเดียวกันนะอันนี้คือไม่ทอดทุรักคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมจะมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เกียจเป็นยังไงก่อนเดินทางโอ้แต่ต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นเนี่ยนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วยังไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนั่นแหละมันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดว่าถ้าเดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนไม่ว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วนี่ตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้ยังคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่เรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญสิ่งการงานที่เราว่าไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกท่านคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บนี่ก็เลยมีความคิดว่าเออแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรแต่เพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นอนก่อนนอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมาก
ที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าที่อาภานิดหน่อยเนี่ยแม้แล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเพียรไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องเลยนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักๆจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะดูฟังมองคนละมุมเพราะอะไรเพราะจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งตัวร่างคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกเออปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอเนี่ยไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจดี OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะผมก็พูดให้ท่านฟังก็ไม่ได้หนักหรอกคนที่อยู่ในห้องเรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยเออ ICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อยในประการที่4ของเรื่องประธานิยังคะที่พูดถึงอาพาธนี่คืออาพาธหนักนะอาพาธที่ถึงขนาดว่ามีสายระยงระยางเต็มไปหมดดังนั้นจะมาฝึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแต่ถ้าอาพาธนิดๆหน่อยๆแล้วคุณยังมีการปรารภความเพียรแบบไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระเออยังเอามาเป็นสาระในการทำความเพียรเออนี่ดีไงยังไม่ค่อยเป็นไรและในประการสุดท้ายของประธานนี้อย่างครับคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งอีกประการที่5เรื่องของปัญญาในประธานนี้ยังค่ะ5ประการตัวอีกอันนะ1ศรัทธาพระเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดีถามคือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและ4คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาทุกระมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและนั่นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปัฏฐานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโคดิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของประธานนี้อย่างการทุกฝั่งมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4เป็นประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทานะสัมปทาเนาะประการที่2เราพูดมาคืออนิจเจทุกขเขสัญญานะประการที่3
เรามาพูดถึงเรื่องปฏานิยังคะในประการที่3นั้นมี5ข้อเนาะแต่ในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังก็มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปฏานิยังคะวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาท่านผู้ฟังเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเพียรที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือองค์แห่งการที่จะเหยียดคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองของผู้ฟังมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุรละคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานนี้จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้มันก็เรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นเรื่องของทำเครื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทนั้นมีสามองค์ประกอบต้องฟังแล้วไม่ใช่สี่อะท่านสามนะยังไงนะฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งไงทุกคนเอ้าแล้วเป็นหนึ่งเอาแล้วสองสามคืออะไรถ้าเรามีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มีสองไม่มีสามเราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้งสองคืออะไรทุกคนคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นแหละมาตั้งเอาไว้ซึ่งสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมต่างขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่คุณจะตั้งขึ้นไว้แล้วมันต้องมีอันที่สามด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละจะมาเชื่อมกับสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมามีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปเราไม่ได้ไปมองถึงความสำเร็จแล้วว่าฉันต้องเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งฉันต้องหารายได้เพิ่มฉันต้องลดความอ้วนเอามุมมองนั้นทำไมมันหายไปตอนแรกเห็นอยู่เพราะไอ้ตัวเชื่อมมันหายไปปัญญาก็ตามความเพียรก็ตามที่เราตั้งไว้ว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จสิ่งนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมไอ้ตัวเชื่อมเพื่อมองไปคือสมาธิมันต้องมาด้วยในอิทธิบาทจึงต้องมีองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญไม่ใช่4ท่านผู้ฟังไอ้ที่เราได้ยินมาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารวมเป็น1อันนี้ก็สำคัญแต่ไม่ใช่อย่างเดียวมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่สามคือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะมีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไรมันก็ไปผิดทางมันจึงมีเป้าอยู่เสมออย่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนี่คือเป้าหมายความพ้นจากทุกข์เส้นทางหลักก็มรรคแปดไงที่เราอยู่ตอนนี้ก็ทุกข์ไงสำหรับคนที่ทำธุรกิจเป้าหมายของคุณก็คือสร้างรายได้เสริมเส้นทางอ่ะก่อนแล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นยังไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงนี้ช่องว่างตรงนี้สำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นระหว่างพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไน
นกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปูขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงเหมือนหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฟังเชือกนี้ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงจะผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเครื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบระเพ็ดที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งๆที่มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ทุกท่านมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมากกำลังมาจากตรงไหนทุกท่านตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญผลคุณตั้งใจไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าจะสิ่งที่ให้สำเร็จนั้นมันคืออะไรมันคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันโอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องปลูกปัจจุบันเนี่ยหรือแก๊ปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาในแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะๆอยู่แถวเนี้ยเกาะๆอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ผูกๆอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เรามีรายได้ทางนี้มีเงินเข้าทางนั้นเราจะมีอิสระทางการเงินเราจะมีฟรีดอมเขาก็ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นหรือคนที่จะลดความอ้วนอ่ะคิดถึงความมีสุขภาพดีคิดถึงความที่ว่าชีวิตจะดำเนินไปดีได้อย่างไรไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไปไหนทำอะไรก็ได้ตั้งเป้าไว้ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นคนเรียนหนังสืออ่ะคนเรียนหนังสือคุณจะสอบให้ผ่านข้อนั้นข้อนี้เพื่อเราจะได้หางานทำประเภทนั้นหรือไปที่นั่นต่อได้ในการที่เราสามารถกำหนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเพ่งไปที่สามัญญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไปอ่อนไปหมดกำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องปลุกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แหละเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีที่บานะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทานสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ทุกฝังขอให้ทุกฝังจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์
panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเป เปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำ

0: นี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่ามันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
0: ค่ะอบอุ่น
1: ด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาวสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่หนึ่งเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ 6:13 นาทีไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26พฤษภาคม2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดิน

0: างกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมการถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายประกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายประกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำลิดผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170 ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศซึ่งจากการพบ กับทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
0: ค่ะเราท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: และมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์คือตอนนี้เพลงของนายแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
1: ค่ะเมดอินไทยแลนด
0: ์
1: นะก็ดีเราได้ฟังแต่เด็กๆแล้วเพลงเนี้ย
0: เน
1: าะต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วเพลงนี้นะ
0: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนกันเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
0: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้ละ
0: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4 ทุ่มประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงอ่ะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
0: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยด้านของนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40%
0: ค่ะ
1: หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา10:07 น.เมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วกว่า24ล้านคน น24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะฮะของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะ
0: ฮะ
1: ทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าอ้าวแล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่
0: ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60 บาทเราจ่าย40 บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิริยลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5สอเนาะเก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคษาศิวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30 กันยายน 2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์ ข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
0: ื่
1: อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoythaiplus.th ค่ะ
0: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอภัยเขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้ามา
0: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
0: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคอนร้องข่าวจากคุณบุญมาสีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเอียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับ แล้วนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่หนึ่งคือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้งสองฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailand โดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่าMade in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่าMade in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดอเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันซะก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงว่อนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคนะครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทอง สำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวน์ไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแล้วครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆ ให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators Upskill ไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creatorsราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้ จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: อนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: อชุน
1: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ3 นาทีใช่ไหม
2: 3 นาที 4 นาที
1: ค่ะเรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6 รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1 ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้มาใช้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ถ้าหากจะต้องเพิ่มบุคลากรอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกับงบประมาณด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของคมนาคมก็มีการพูดคุยกับในเรื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบทางรางนะคะจะนำงบจากกองทุนเลขทะเบียนสวยเนี่ยมาจัดการปัญหาด้วยส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพในปริมณฑลหรือจังหวัดไหนที่มีในส่วนของรถไฟผ่านระมัดระวังไว้อย่าประมาทเนาะเห็นข่าวหลายอย่างเหมือนกันบางคนอาจจะชะล่าใจหรือบางคนเห็นในคลิปต่างๆนะคะอย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
2: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค
1: ่ะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28 พฤษภาคมถึง1 มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กโดยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประณามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมาก